0: นี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนได้สั่งปรับแล้วก็ยึดเงินรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านหยวนนะคะจาก trip.com group แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่สุดของประเทศค่ะหลังจากพบว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางตลาดด้วยการทำข้อตกลงบังคับให้ผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพียงรายเดียวและยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งทางด้าน trip.comกรุ๊ปก็ออกแถลงการยอมรับผลการตรวจสอบนะคะพร้อมกับบอกว่าจะใช้บทลงโทษในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการและจะยุติการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
1: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ชโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คิดถึงมากเกรนมอร์นิ่งโชว์มาแล้ววันนี้มีน้องอั๋นภูวน
2: าไม่ได้ยินนะได้ยินอั๋นไม่ได้ยินเสียงพี่อ้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอั๋นมาใหม่แป๊บเดียวมันเกิดขึ้นได้เสมอ
1: โอเคค่ะคือจะบอกว่าหลังไมค์เนี่ยพี่อ้อยคุยด้วยสปีดที่ปกติเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วแต่เหมือนกับไม่ได้เจอน้องอั๋นนานมากไงคะก็อัปเดตกันสุดแรงเกิดมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องอั๋นบอกว่าโอ้โหพี่อ้อยอยู่ตรงนั้นพอลงไปในเรือจะค่อนข้างคำนวณเวลาผิดเพราะจริงๆแล้วอย่างตอนวันจันทร์ที่ผ่านมาน้องอ่านบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวน้องอ่านจะมาเปิดจอนะเพราะว่าจะได้บอกส่งเสียงมาจากทางนู้นแต่ด้วยความที่เราคำนวณเวลามันจะคำนวณเวลาผิดใช่ไหมน้องอ่านเวลาอยู
2: ่คืออ่านขอโทษจริงๆฮะก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกมันก็เกิดจากความสับเพร่าของอ่านเองอ่านไม่โทษใครนอกจากตัวเองนะฮะแต่ว่าอ่านก็ไม่รู้พออยู่บนเรือพวกเขาก็จะมีจดหมายมาแปะไว้สอดใต้ประตูเหมือนเวลาเราไปชุดกรีนทริปเมื่อก่อนเนี้ยเขาบอกว่าอย่าลืมเปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงด้วยอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่าเขาส่งให้วันพฤหัสจริงๆแล้วเปลี่ยนเขาให้เราเปลี่ยนคืนวันศุกร์แต่เขาบอกเราล่วงหน้าตอนเวลาเราอ่านเราก็จะแบบว่าตกลงวันไหนนะอะไรเงี้ยกลับไปรับคือในระหว่างทางที่เราเคลื่อนตัวไปอลาสก้ามันใหญ่มากเลยฮะแล้วก็เราก็เคลื่อนตัวไปจนถึงแคนาดามันก็จะเปลี่ยนไทม์โซนที่บวกเวลาขึ้นบวกเวลาหลังลบขึ้นลบลงแล้วอันก็บวกถอยหน้าถอยหลังผิดถูกไปหมดจนขออภัยจนผิดวันในวันจันทร์ที่จริงๆแล้วตกลงคุยไว้ว่าจะกลับมาเจอกันกับหนิงปรากฏว่าเป็นวันที่อันต้องขึ้นเครื่องบินอันก็อ้าวตายแล้วพอมันยิ่งใกล้วันเราถึงนั่งนับแล้วอันกับอันผิดวันจริงๆก็เลยต้องขออภัยเลยไม่ได้มาแล้วเพื่อป้องกันความสับสนซ้ำซ้อนอันเลยบอกว่างั้นอันขอตั้งสติลา2วันได้ไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนงงไปหมดเพราะแม้แต่คนเปลี่ยนคิวกล้องน้องๆพี่ๆดีเจที่จะมาแทนอั๋นด้วยก็เดี๋ยวจะงงกันหมดก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันครับ
1: เมื่อกี้เล่าไปว่าด้วยความคิดถึงค่ะสปีดหลังไมค์เมื่อกี้พี่พูดเร็วมากเลยปกติเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วเพื่อจะอัปเดตทุกอย่างว่าน้องอั๋นเป็นยังไงบ้างคะตึ๊ดต่างๆนานา
2: ใช่ครับอั๋นพาคุณแม่มาเที่ยวนะฮะแล้วก็มาในฤดูที่ถือว่าเป็นฤดูร้อนของอลาสก้าซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่หนาวมากแหละเราก็บอกว่าโอ้ฤดูร้อนก็เราก็โชคดีคืออลาสก้าเนี่ย365วันฝนตก360วันประมาณนี้แหละแต่ว่าอ่านไปเนี่ยอ่านเกือบจะไม่เจอฝนเลยก็คืออากาศดีถ้าพี่อ้อยมาพี่อ้อยจะต้องกรีดร้องเพราะว่าแดดสวยทุกวันจนคนในอลาสก้าถามว่ามันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือพวกเราเป็นอาเพศคือแต่มันเป็น beautiful day สุดๆเลยครับพี่แต่ทันทีที่จบจากอลาสก้าอ่านก็บินประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองซึ่งชั่วโมงครึ่งนี่อ่านก็รู้สึกว่าเหมือนเราบินเลยภูเก็ตมานิดเดียวเองอะอารมณ์อะแล้วมาลงที่ลาสเวกัสตอนนี้อ่านอยู่ลาสเวกัสนะครับห่างกันแค่ชั่วโมงครึ่งบินในประเทศจากอุณหภูมิประมาณ15องศาตอนนี้อ่านอยู่ที่อุณหภูมิ42องศา
1: โอ้โห
2: เดินไม่ได้เลยต้อง

0: ควรของตัวเองก็เป็นประโยชน์พอสมควรอะไรเงี้ยก็มาทักทายกันในวันหยุดนะฮะของประเทศไทยวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เป็นวันสำคัญของคนไทยในหลากหลายวาระโอกาสด้วยเช่นกันกับ28กรกฎาคมถูกวันไหม28กรกฎาคมถูกไหมฮะ
1: วันนี้เป็น29ค่ะ
0: 29เห็นไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะเมื่อวาน
0: ขอโทษ
1: กรกฎาคมเมื่อวานเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็วันนี้เป็นอาสาฬหะพรุ่งนี้เป็นเข้าพรรษาเมื่อกี้ก็จะถามเลยครั้งหนึ่งทริป
0: พี่อ้อยสัญญาณหายอีกแล้วอันเสียงหายอีกแล้วอันไม่ดีนพี่อ้อยอีกแล้วพี่อ้อยดีนไหมฮะโทษที1 2 3พี่อ้อยหายอ่ะกลับมาแล้วโอเคได้ยินแล้วครับ
1: นะคะ
0: ก็พี่อ้อยถามว่าอะไรนะโทษที
1: เรามีทริป12ปีกรีนเวฟตอนนั้นก็ไปอลาสก้านะคะเพราะฉะนั้นเมืองที่น้องอ่านไปจะเป็นชื่อเมืองที่พี่คุ้นมากสแกกเวเคชิแกนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นดินแดนปลาแซลมอนเลยเนาะแล้วเราก็ยังแบบเดินเศร้าดูปลาแซลมอนค่ะชีวิตอันเหน็ดเหนื่อยของปลาแซลมอนคือต้องว่ายทวนน้ำไปวางไข่แล้วก็เสียชีวิตแล้วก็น้องหมีนี่อิ่มเอมากเลยนะคะตอนอยู่ต้นน้ำอ่ะเนาะในภาพเห็นแล้วยังรู้สึกคิดถึงอยู่เลย
0: ใช่ฮะก็เราผมจากที่ผมมาอันนึงที่อันเห็นก็คืออันเห็นเมืองทั้งเมืองนะครับอันไม่ได้บอกว่าอลาสก้าทั้งหมดเติบโตด้วยสิ่งนี้แต่คนจำนวนเยอะมากที่เป็นคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดด้วยธุรกิจของการท่องเที่ยวเลยแล้วเขาอยู่กับเรือสำราญที่ลงเยอะมากพี่อ้อยครั้งนี้มีเมืองนึงซึ่งอันเพิ่งเคยไปครั้งแรกในชีวิตคือเมืองที่ชื่อว่าวิกตอเรียของแคนาดาอันบอกโอ้ชื่อเพราะจังเลยอ่ะจริงๆก็คือชื่อตามสรรเสริญเป็นที่ระลึกให้กับควีนวิกตอเรียนะครับที่ก็คือตามชื่อเมืองเลยซึ่งเป็นเมืองหลวงของบริติชโคลัมเบียเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิกตอเรียบีซีจุดเหมือนวอชิงตันดีซีจุดมันคืออะไรก็ District of Columbia มันจะมีคำอธิบายซึ่งไปเซิร์ชดูประวัติศาสตร์ได้นี่เป็นครั้งแรกที่อ่านไปนะครับทั้งเมืองของวิกตอเรียเนี่ยสวยต้นไม้สวยดอกไม้สวยเดินไปทุกจุดเนี่ยฮะเหมือนตั้งใจจัดดอกไม้ตามมุมถนนนะฮะเหมือนอยู่ในโรงแรมหรูๆนึกออกไหมพี
1: ่ค่ะค่ะ
0: คือต้นไม้ได้รับการดูแลในระดับนั้นที่อ่านเดินไปแบบคนที่มันสวยระดับเอ็กซิบิชันน่ะ
1: oh.
0: แต่มันอยู่ทั้งเมืองอ่ะพี่อ้อยแล้วเมืองไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็มี walking street เช่นกันอันก็ไปนั่งคุยกับคนอีกแล้วเขาบอกว่าทั้งเมืองเนี่ยมี 100,000 คน hmm. แต่ใน 100,000 คนของเมืองเนี่ยมีประชากรมีนักท่องเที่ยวปีละ4ล้าน
1: oh.
0: นะผมไม่ได้เชื่อว่าเอ๊ประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ40ล้านคน กับแต่ถ้าเทียบกับประชากรเรามี60อ่ะนึกออกไหมแต่เอาถ้าตัดมาเฉพาะเมืองนี้1แสนกับ4ล้านนะแล้วพี่อ้อยหารมาสิมันจะไม่รวยได้ไง
1: ใช่นะคะ
0: แล้ว
1: ตรงนั้น
0: พี่อ้อยรู้ไหมครับว่าวิกตอเรียมีเรือสำราญจอดปีละกี่ลำ
1: กี่ลำ
0: 361ลำ
1: โอ้โห
0: เยอะมากฮะปีที่น้อยที่สุดคือไม่เอาโควิดนะปีที่น้อยที่สุดคือ313ลำไม่อาจจำตัวเลขแม่นขนาดนี้เลย313ลำกับ341ลำ
1: ค่ะ
0: มันเป็นโอ้โหมันเป็นรายได้มหาศาลมากเมืองเขาถึงรวยจนทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการที่เราสร้างบางอย่างเพื่อเป็นห้องรับแขกของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆแล้วคนมาเมืองนี้ไม่มีอะไรทำนะพี่อ้อยนอกจากเดินดูเมืองว่าสวยจังแต่เขาทำได้สวยจัง
1: ซึ่ง
0: ถ้าเทียบโอ้โหผมว่ากรุงเทพกับประเทศไทยเจ๋งกว่ามากเลยในความหลากหลายและความดื่มด่ำในแง่ของประสบการณ์ที่นอกเหนือจากแค่ตาเห็นเท่านั้นเองผมแบบว้าวเรามีโอกาสเยอะมากเลยถ้าเราไม่เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ที่เกียรติอธิบายเยอะนะอย่างที่เราเป็นอยู่ตามข่าวที่เราเห็นกันว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วเราเถียงกันเรื่องอะไรและความผิดความถูกที่เราหาไม่เจ
1: อ
0: บางอย่างที่เรารู้สึกว่าผิดแต่ทำไมเอาผิดใครไม่ได้บางอย่างที่เราไม่ได้รู้สึกว่าผิดแต่ทำไมเหมือนถูกจับยัดใส่มือว่าผิดได้แบบนี้เป็นต้นผมรู้สึกว่าเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันบั่นทอนความรู้สึกในการพัฒนาของประเทศเยอะมากในฐานะของคนที่ทำธุรกิจอย่างอ่านด้วยอ่านพูดตรงๆนะอ่านปีนี้อ่านเพิ่งอายุ50นะพี่อ้อยสัมผัสอ่านพี่อ้อยจะรู้ว่าอ่านเป็นคนที่ร้อยล้านโปรเจกต์อยากทำทุกอย่าง
1: ใช่
0: แต่ว่าในวัย50ผมรู้สึกว่าผมอ่อนล้ากับการจะเริ่มต้นสู้อะไรในหลายๆอย่างมากเพราะว่ารู้สึกว่าโครงสร้างและระบบของประเทศไม่ได้ส่งเสริมให้คนเจริญ
1: เหนื่อยจนท้อ
0: เหนื่อยจนท้อมันคือคำนี้จริงนะครับเราก็จะเห็นหลากหลายข่าว

0: แล้วก็มองจากพออ่านแบบแหมพูดเหมือนไปนานเหมือนไปเป็นปีแต่พออ่านไป10วันที่อ่าน10วันที่อ่านเกือบจะถอดปลั๊กตัวเองออกแล้วพักๆหนึ่งก็กดกลับมาดูซิว่ามีข่าวอะไรบ้างเพื่อที่เต็มตัวว่าเดี๋ยวฉันต้องกลับทำงานผมพบว่าข่าวที่เป็นความสนใจมากๆๆๆๆในประเทศไทยที่ขึ้นฟีดสูงอันดับต้นๆน่ะเป็นข่าวที่มีสาระพี่อ้อย
1: ค่ะมันก็มีความเคลื่อนตัวลงไปน้อยมากหรือมันก็เป็นข่าวที่เราอุทานในใจว่าอะไรอ่ะ
0: นี่เป็นข่าวเหรอคนๆนี
1: ้
0: คนนี้คนทั้งประเทศต้องให้ความสนใจเหรอเพียงเพราะว่าเขาออกมาโพสต์อะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าจริงหรือไม่จริงเราวุ่นวายกันกับอัลตราสมูทของกฤษฎีภูมิเศษเราอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคือซึ่งหนึ่งในนั้นครับ Friday Show ก็เอามาออกด้วยนะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องไร้สาระนะฮะแต่ข้างในหลายๆประเด็นผมว่ามันไม่เป็นสาระมากๆเลยในขณะที่เรื่องใหญ่มากๆเรากลับปล่อยผ่านกันอย่างเช่นเรื่องถ้าถามมันนะรู้สึกว่าเรื่องใหญ่นะเรื่องคดีน้องเมย์อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: คุณพ่อคุณแม่ต่อสู้กันมา8ปีกว่าแล้วพอยิ่งฟังอ่ะยิ่งฟังเวลาที่คุณแม่ตอนนั้นต้องยอมรับค่ะถ้าย้อนกลับไปนะคะ8ปีก่อนทั้งคุณพ่อคุณแม่เองมันมีทั้งความเสียใจมันมีทั้งความที่รู้สึกว่าแหมการสูญเสียลูก1คนไปอ่ะด้วยคำถามมหัศจรรย์เต็มไปหมดเลยอวัยวะอยู่ตรงไหนอ่ะเอ้าแล้วทำไมถึงไม่ตอบเราว่าข้างในหัวใจสมองอยู่ไหนหรือตรงนั้นคือคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนั้นที่พี่อ้อยดูในกรรมกรข่าวคุยนอกจอคุณพ่อคุณแม่ก็พูดว่าถ้าเพียงแต่มีคำตอบอย่างชัดเจนและไม่เอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นการบูลลี่น้องหรือมาบอกว่าโอ้ยอ่อนแออยู่แล้วอ่ะพ่อแม่ก็ยังส่งมาเรียนด้านนี้อีกคือสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้เรื่องนี้อาจจะจบไปตั้งนานแล้วก็ได้นะแต่พอมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นน่ะเขาก็อยากต่อสู้ค่ะเพื่อทำให้น้องเมย์มีเกียรติและศักดิ์ศรีมากพอแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้คำนี้ได้แปลว่าขอให้เป็นแค่ศักดิ์ศรีและเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ยังดีอ่ะ
0: ใช่ใช่ผมเข้าใจการต่อสู้นี้มากๆเลยแล้วผมก็อยากให้กำลังใจคนที่กำลังต่อสู้เพื่อความถูกต้องในทุกๆมุมของตัวเองแม้ว่าจะเกิดจากความที่คุณอาจจะลงเอยว่าฉันเข้าใจผิดก็ได้นะว่าฉันถูกแต่อ้าวเหรอสักวันหนึ่งพอสู้ไปว่าอ้าวตกลงฉันผิดเหรอก็ไม่เป็นไรผมก็จะยังสนับสนุนให้คุณต่อสู้นะครับเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่ามันถูกสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่ามันคือความยุติธรรมแม้ว่าปลายทางคุณอาจจะมาถึงจุดนึงที่คุณได้ตระหนักว่าอ้าวสิ่งที่เราเรียกร้องให้ตัวเองอยู่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรได้ก็มีนะฮะมีหลายๆความยุติธรรมที่ผมออกมางงเหมือนกันว่าทำไมคนนี้คิดว่าตัวเองถูกทั้งที่ผิดอยู่ชัดๆแบบนี้มันก็มีแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าถ้ากฎหมายและระบบดีมันต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้แต่ณตอนนี้อ่ะรู้สึกว่ามันมีแต่ความสับสนมีแต่ความคอนฟิวส์ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดนะครับบางอันเนี่ยหลักฐานชัดมากโกงกันแบบโอ้โหรู้เส้นเห็นชาติแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับในทุกๆด้านแล้วก็ผมคิดว่าการที่คู่กรณีของเราคือคนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเรื่องที่เหนื่อยมากจริงๆนะครับการที่คู่กรณีของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นคนที่อยู่ในออโทริตี้เป็นคนที่อยู่ในอำนาจเป็นคนที่สามารถสั่งการหรือชี้นิ้วได้ก็ไม่ได้บอกว่าแปลว่าคุณต้องแพ้นะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าประชาชนต้องช่วยกันดูสิ่งนี้ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าให้เอากฎหมู่อยู่เหนือนะครับแต่ในบางกรณีที่ถ้ากฎหมายบางอย่างมันถูกครอบงำได้ผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างนะฮะผมใช้คำว่าบางอย่างโดยบางคนจริงๆหากแม้ว่ามีสิ่งนั้นภาคประชาชนเท่านั้นคือความหวังที่เราจะเปลี่ยนได
1: ้ค่ะ
0: ภาคประชาชนที่เข้มแข็งที่ไม่ปล่อยมือกันนะครับ
1: แล้วก็ช่วงก่อนช่วงตอนที่น้องอ่านอยู่ในเรือเนี่ยก็เราจะเห็นกฎของประชาชนในการช่วยกันหาข้อมูลเยอะมากเลยนะคะอาก็อัปเดตอย่างที่น้องอ่านอาจจะได้เห็นข่าวกันเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีซึ่งมาเสียงโด่งเสียงดังอยู่ใน BTS อันนั้นเนี่ยก็โหไปหากันสุดมากจริงๆแล้วก็อันล่าสุดเลยก็เป็นเรื่องของเมื่อวานนี้อัปเดตไปบางๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวขอความชัดเจนก่อนคือเรื่องของทาง GMMTV ซึ่งน้องอ่านก็ยังถามเลยว่าพี่ว่ามันคือเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วงานเหล่านี้เนี่ยเป็นงานที่เราต้องยอมรับค่ะว่ามีทั้งด้อมชาวไทยและก็ด้อมชาวต่างชาติและด้อมที่มีความดูรักแล้วก็รักมากๆซึ่งเราขอบคุณมากจริงๆเนี่ยคือด้อมจีนแล้วบังเอิญว่าในภาพเหตุการณ์เนี่ยก็คือมีน้องคนหนึ่งที่มันเป็นงานที่จัดขึ้นที่งานสำนักหนังสือ นะคะแล้วก็มาร์คกับจูเนียก็จะเป็นคู่หนึ่งที่แบบว่าเป็นคู่ที่ทุกคนรักนั่นแหละแล้วบังเอิญว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นด้อมด้วยคือก็ต้องใช้คําว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและกฎกติกาและบังเอิญว่าภายใต้เงื่อนไขนั้นก็คือทุกคนก็ต้องมีการเรียงลําดับในการจองคิวแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนกับมีการลัดคิวกันมีการรับเงินในการเอามาจองคิวด้วยนะคือ จริงๆมันก็จะมีอะไรสิ่งเหล่านี้เยอะมากแล้วก็พอภาพที่ออกมาปั๊บนึงเนี่ยก็จะมีการ์ดที่เข้าไปคุยนะคะพอการ์ดเข้าไปคุยเสร็จปั๊บทางน้องตอนนี้เราก็เห็นว่าน้องใส่เสื้อสีเหลืองๆนะแล้วก็เป็นเสื้อสายเดี่ยวก็จะแบบไม่ยอมให้ลุกขึ้นก็ไม่ยอมแล้วก็จะเล่นมือถืออยู่ตลอดเวลาคือฉันไม่ใส่ใจกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับฉันจนกระทั่งกาดก็ต้องพาตัวออกมาแต่พอพาตัวออกมาเสร็จปั๊บภาพที่ออกไปฟ้องประเทศจีนอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นภาพที่เฮ้ยกาดใช้ความรุนแรงเกินกว่าสิ่งที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ไหมนะคะคือมันก็มีการฉุดกระชากลากถูกันนั่นแหละแล้วก็มันก็มีภาพเหล่านั้นออกมาปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยก็จะมีคลิปเยอะมากเลยค่ะของด้อมชาวไทยที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็บอกว่าไม่ใช่นะลองดูภาพเหล่านี้ก่อนมันก็เป็นคลิปอีกข้างหนึ่งก็เป็นภาพที่ตอนที่กาดพาตัวออกมาปั๊บน้องด้อมคนนั้นก็ใช้ขาถีบพอใช้ขาถีบปั๊บพอเขาเริ่มความรุนแรงปั๊บหลายคนใช้คำว่าเขาเปิดก่อนกาดก็เลยจำเป็นจะต้องเข้าไปล็อกตัวแล้วก็ดึงออกมาเพราะนั้นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในภาพที่มันมีความขัดแย้งคือถ้ามองจากภาพของด้อมชาวจีนเขาก็จะมองว่าเอ้ยคุณทำเกิน
0: เราใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ
1: ใช่ค่ะแล้วทาง GMMTV พี่ก็เข้าใจนะว่าใดๆก็ตามก็อยากจะดูแลทุกคนดูแลทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะก็มีแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ายังไงก็ตามเราก็ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงก็เลยจะให้มีการพักงานกาดไปก่อนแล้วพอตอนนี้ทางด้อมชาวไทยก็รู้สึกว่าไม่แฟร์เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาทำตามหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วไม่ควรจะมีการพักงานใดๆที่เกิดขึ้นเพราะตรงนั้นคุยกันอย่างดีตั้ง20นาทีแล้วแต่ทางฝ่ายด้อมจีนคนนั้นก็ไม่ยอมที่จะแสดงความรับผิดชอบและทำหน้าที่ตามมารยาทที่ควรจะเป็นมันก็เลยกลายเป็นการแถลงการออกมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับสิ่งนี้ก็เป็นอันในมุมหนึ่งอ่านว่าก็เป็นความน่าชื่นใจนะฮะที่มีคนพยายามยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและปกป้องความถูกต้องนี้อยู่อ่ะก็ผมเชื่อว่ามันจะขยายผลไปในทุกๆเรื่องแล้วผมเชื่อว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือนิวเจนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาเรื่องความแฟร์เนี่ยเพราะฉะนั้นแบบแม้แต่ลูกอ่านนะตอนนี้4ขวบเนี่ยมันจะมีคำติดปากของเขาซึ่งผมตอนแรกผมไม่ชอบแต่ผมนึกในใจว่าจริงก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นคำติดปากที่บอกว่าไม่แฟร
1: ์ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าถ้าคำนี้อยู่ในใจเขาแล้วเขาเข้าใจมันจริงๆเป็นเรื่องที่ดีกว่าด่ามาเป็นคำอื่นพี่แต่มาเขาผมอธิบายว่าไม่แฟร์ตรงไหนเหรอในอธิบายซิว่าเด็ดดีไม่แฟร์ตรงไหนถ้าอธิบายไม่ได้นะแต่ต้องอธิบายให้ได้ถ้าอธิบายได้คำนี้เป็นคำที่ดีนะที่เราควรจะเคลื่อนตัวกันด้วยเฮ้ยมันต้องแฟร์สิวะนะครับในที่สุดเรื่องนี้นะฮะก็เขามีการสรุปกันออกมาอย่างที่พี่อ้อยพูดกันเมื่อสักครู่นะครับจนก็พยายามทำความเข้าใจกันจนผมคิดว่าความเข้าใจก็น่าจะมาถึงจุดที่ตกตะกอนกันพอสมควรจนล่าสุดครั้งล่าสุดทาง GMMTV เองออกมาแถลงการอีกฉบับนึงซึ่งผมรู้สึกว่าหลายๆเรื่องถ้ามันจบได้ก็จบแล้วเราเรียนรู้กันไปผมว่าทุกฝ่ายก็คงจะเรียนรู้กันนะครับเราอาจจะมีสิทธิ์คิดอยู่ในใจว่าใครรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ดีกว่ากันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่พยายามสู้เพื่อความถูกต้องนะครับของแม้แต่คนที่อาจจะมีเสียงดังน้อยกว่าบางคนนะครับGMMTVก็ออกแถลงการออกมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็คือบอกว่าได้ยุติการสั่งระงับการทำงานชั่วคราวของกาดแล้วก็คือให้กลับมาทำงานได้ตามปกติเพราะพบว่ามันไม่ผิดอ่ะเอาง่ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าในจุดต่างๆของการเคลื่อนตัวไปจนถึงล่าสุดก็น่าจะเป็นการแสดงจุดยืนให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใครคือตัวปัญหาหรือจุดเริ่มต้นของปัญหาในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาวิธีในการอธิบายกันดีๆให้คนไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามรวมถึงชาติจีนเข้าใจด้วยว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นแบบนี้นะและเราต้องไม่เหมาเข่งว่าคนจีนเป็นแบบนี้อันนี้คือเรื่องสำคัญมากเราต้องไม่เหมาว่าทุกอย่างต้องไม่สรุปมันเป็นเรื่องปัจเจกคนไทยแบบนี้ก็มีเราก็เจอกันอยู่คนไทยที่เป็นยิ่งกว่านี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราแค่เจอคนแบบนี้ก็ต้องหาวิธีการรับมือกันไปครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการที่ขอความร่วมมือทุกคนนะคะเคารพการตัดสินใจและความเป็นส่วนตัวของคนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วก็ ขอความร่วมมือในการไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงการเอาภาพเอาคลิปเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะพอมันมีการแชร์ออกไปปั๊บมันก็จะเริ่มไปปั่นอารมณ์ของผู้คนให้หนักหนาขึ้นนะคะหรือว่ามีการเอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปใช้ในลักษณะที่มุ่งคุกคามดูหมิ่นหรือว่าสร้างความเกลียดชังหรือแม้กระทั่งการพาดพิงถึงคุกคามศิลปินและบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อยุติความขัดแย้งและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทุกฝ่ายนะคะก็จบลงได้ดีคือเจรจาและทั้งหมดวันนี้ก็เอาความจริงมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามทีเมื่อวานนี้พี่ก็เห็นใน X อันนึงที่เขาแชร์กันก็พี่ก็ชอบประโยคนี้นะเขาบอกว่าต่างชาติต่างภาษาและมีภาษาที่ต่างกันแต่ภาษาที่เป็นสากลที่สุดคือการมีคำว่ามารยาทและเคารพกฎเกณฑ์กติกาซึ่งอันนี้เป็นภาษาสากลจะเป็นต่างชาติต่างภาษาไหนก็ตามทีนะคะก็จบลงที่ตรงนี
0: ้ครับครับผมยิ่งอ่านเดินทางอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบหลายเรื่องมันก็สอนให้เราใจกว้างสอนให้เราใจเย็นด้วยเหมือนกันคืออันไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเอาสิ่งนี้มาใส่อยู่ในหัวลูกอันนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันคิดว่ามันไม่ผิดแต่ว่าอันก็อันรู้ว่ามันเกิดจากเจตนาอะไรเกิดจากเจตนาที่ดีแต่คือน้องพีทมาครั้งนี้เขาระวังตัวมากเลยครับพี
1: ่
0: เขาจะไม่ยอมเดินห่างอันกับพี่จ๋าไกลมากแล้วเขาก็จะอันก็จนอันรู้สึกแปลกใจว่าน้องพีทเป็นไรลูกวิ่งได้ตรงนี้วิ่งได้เขาบอกว่าแดดดี้มาด้วยเข้าห้องน้ำอันบอกอันรอข้างหน้านะเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วเขาบอกว่าอยากให้เด็ดดี้เข้ามาด้วยอันบอกว่าทำไมอ่ะพิษกลัวอะไรจนอันถามว่าไปดูหนังผีเหรอหรืออะไรไงเขาบอกไม่ใช่แล้วเขาใช้คำนี้นะกลัวถูกคนจีนมาจับเขาพูดคำนี้ออกมาจนในที่สุดอันถามว่าใครเป็นคนบอกน้องพีทเขาบอกว่ามีคนบอกว่าที่นี่มีคนไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องระวังซึ่งก็ดีเขาก็ระวังแต่มันดันมีคำว่าจีนติดมาพี่อ้อยเข้าใจป่ะ
1: เข้าใจ
0: ซึ่งอันบอกอันก็ต้องแบบว่าอันนั่งลงแล้วบอกน้องพีทน้องพีทรู้ไหมว่าอะไรคือคนจีนมันไม่เกี่ยวกับคนอะไรนะลูกคนไม่ดีก็คือคนไม่ดีมีทุกที่เลยเราระวังต่ำน้องพีทต้องไม่พูดคนจีนนะลูกมันไม่ดี
1: คือ
0: ผมรู้แหละ4 ขวบมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆเรื่องมันมีคำแถมอะจากความที่ยุคหนึ่งที่เราโตมาพี่อ้อยโลกมันไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่ไม่มีซับซ้อนด้วยไม่ซับซ้อนด้วย
0: โลกมันไม่ละเอียดขนาดนี้โลกยุคนี้คำพูดละเอียดมากเราแต่ผมว่าดีเป็นการเคลื่อนตัวกันแบบใส่ใจในรายละเอียดเรื่องของการที่เราต้องไม่เหยียดสัญชาติไม่เหยียดอายุไม่เหยียดเพศแล้วก็ไม่เหยียดวัฒนธรรมพื้นฐานแน่นอนว่าไปแต่ละประเทศเราต้องเคารพเขาแต่เราก็เช่นกันฮะมันมีบางอย่างของบางประเทศที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาที่เราเองก็ควรเคารพเขาเช่นเมื่อเรารู้ว่าคนจีนเขาพูดเสียงดัง
1: ค่ะ
0: เขาพยายามเบาแล้วก็ยังดังพี่ย้อย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรคุยกับตัวเองเลยคือเข้าใจเถอะว่าเขาเป็นแบบนั้นโดยไม่ต้องไปเหยียดก็เขาเป็นแบบนั้นน่ะเข้าใจไห
1: ม
0: อันว่าบางทีพอเราคิดได้เช่นนั้นเราก็จะเย็นใจเองว่าวันนี้โต๊ะข้างๆเราอาจจะเสียงดังสักหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคนจีนเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยเขาอาจจะเป็นคนดีมากๆเลยก็ได้แต่ธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นทริปนี้เป็นปกติสักหน่อยเพราะว่าที่เราอาจจะได้ยินเสียงเด็กร้องเพราะว่ามันมีเด็กเดินทาง
1: ทริปครอบครัวแหละส่วนใหญ่
0: มันเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันเป็นเรื่องปกติที่มีเด็กคุณก็ต้องใจกว้างแล้วคุณก็ต้องใจกว้างพอที่คุณจะต้องเข้าใจด้วยว่ามันอาจจะมีคนใจไม่กว้างใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจ
0: เอามันจะใจเย็นไปหมดเลยอ่ะ
1: แล้วอาจจะมาสู่ยุคของการที่บางทีเราก็เห็นคนเอาแต่ใจเยอะแล้วรู้สึกว่าโลกต้องเป็นไปได้อย่างที่เราเป็นสิแต่นั่นแหละค่ะพอถึงวันหนึ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยบางเรื่องโลกก็ไม่ได้หันมุมที่สวยที่สุดเข้าหาเราก็แค่มองเขาอย่างเข้าใจอะค่ะและทุกอย่างมันก็จะเบาลงพี่อ้อยว่าในที่สุดแล้ว
0: ครับอ่ะมีข้อความส่งมาจากคุณดวงพรบอกว่าพี่อ้อยพี่อ่านประชาสัมพันธ์เรื่องน้องฮารุนโซโล่หน่อยดีกว่าได้ไหมนิดนึงผมก็เห็นนะฮะสารพัดข่าวตอนนี้ออกหมดเลยน้องเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็คือไปจอร์เจียนะครับบอกว่าจะไปถ่ายคอนเทนต์ถ้าผมสารภาพนะผมไม่รู้จักน้องอ่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีแฟนคลับพอสมควรแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและคำว่าโซโล่ซึ่งลงท้ายเนี่ยน่าจะเป็นการบอกบุคลิกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวและทำคอนเทนต์ของคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวแต่ณตอนนี้ตั้งแต่13 กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันซึ่งเกือบจะหมดเดือนละก็คือ29 กรกฎาคมเนี่ยโทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียของน้องทั้งหมดไม่สามารถติดต่อได้ไม่มีการอัปเดตไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยทางครอบครัวก็เลยค่อนข้างจะตกใจนะว่าตอนนี้น้องอรุณเนี่ย ฮารุนเนี่ยฮารุนโซโล่เนี่ยหายไปไหนปลอดภัยหรือเปล่าก็มีการพยายามติดต่อหน่วยงานต่างๆที่ปกติมันคือบางเรื่องมันจำเป็นต้องใช้หน่วยงานที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นถ้าเป็นทางการประสานเนี่ยอาจจะสามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจนมากเพียงไม่กี่โทรศัพท์หรือไม่กี่คลิกที่จะบอกว่าพาสปอร์ตของน้องใช้ในการตรวจผ่านด่านครั้งสุดท้ายที่ไหนน้องใช้เครดิตการ์ดหรือมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างเงี้ย
1: ล่าสุดเท่าที่ทราบคืออยู่ที่จอร์เจียคือตอนจากที่จอร์เจียเนี่ยคือล่าสุดและหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้จริงๆมีคนติดตามน้องเยอะมากนะคะเพราะเป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยว
0: สายท่องเที่ยว
1: ใช่ค่ะคนตามเยอะมากเลยค่ะก็ขอให้น้องปลอดภัยแล้วก็อยากให้มีการติดต่อให้ได้ค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวพี่ไม่แน่ใจเป็นคุณย่าหรือคุณยายก็เครียดมากเพราะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆน้องถึงติดต่อไม่ได้เลยคือจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์ใดๆก็ตามทีคือเข้าใจนะว่าน้องอาจจะเป็นคนที่แบบว่าบางคนถือกล้องแล้วเที่ยวคนเดียวค่ะแต่ที่สุดแล้วอ่ะเขาคือหนึ่งคนในสมาชิกครอบครัวของใครก็ตามทีที่รักแล้วก็รอเขาอยู่ที่บ้านด้วยยังไงบอกว่าใครก็ตามที่อาจจะได้ดู Green Morning Show และมีข้อมูลล่าสุดใดๆก็ตามก็ช่วยส่งข่าวกันด้วย
0: ครับซึ่งอย่างอันไปเนี่ยพี่อ้อยบางทีอ่ะอันอย่างเช่นอันมีทริปที่อันต้องนั่งเรือไปดูหมี
1: ค่ะ
0: แล้วมันนั่งเรือไปเข้าไปในป่าที่阿拉斯加อันรู้สึกว่าเขาจัดการดีและปลอดภัยนะพี่อ้อยตอนนี้อันยังโพสต์สตอรี่เป็นระยะและติดโลเคชั่นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือความตั้งใจอ่านนะฮะนั่นคือความตั้งใจอ่านนะอ่านบอกว่าเช็คอินไว้หน่อยดีกว่าไปข้างถ่ายสิ่งที่ไม่เป็นสาระเลยแต่ว่าแบบให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นิดนึงเหมือนกับบางทีโพสต์สำหรับอ่านเนี่ยบางคนมันผมไม่ได้บอกว่าไหนปลอดภัยกว่าไหนนะฮะคุณลองพิจารณาดูเองบางคนก็มีบางคนเคยบอกว่าพี่อ่านโพสต์ว่าพี่อ่านนอนโรงแรมอะไรด้วยเขาบอกว่ามันอันตรายนะพี่อันก็ผมก็คิดอยู่เหมือนกันบางทีบอกว่างั้นผมไปปักหมุดใกล้ๆแล้วกันไม่บอกว่าอยู่แถวไหนแต่ว่าบางครั้งการที่เราโพสต์อะไรที่มันเรียลไทม์บ้างมันก็เป็นการบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบ้างพอสมควรผมก็และหลายๆโซเชียลมีเดียมันก็มีประโยชน์ตรงนี้ว่าเราเช็คอินได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะนะคะน้องอ่านเหมือนว่าจะต้องเบรกนะพี่อ้อยว่า
0: เรา
1: คนว่าจะต้องเบรกค่ะ
0: ถ้าดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องแผ่นดินไหวสักหน่อยดีกว่าพี่อ้อย
1: โอ้เห็นภาพแล้วพี่แบบคือเข้าใจแหละค่ะว่าญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวจนบางครั้งบางคนชอบบอกว่าแทบจะเป็นปกติแต่คนนี้มันรุนแรงมากเหลือเกินนะคะนะที่คุมาโมโตะนะคะ
0: ตรงคุมาโมโตะนี่เคยเกิดขึ้นแรงมากมาแล้วน้องหมีดำเนี่ยใช่ไหมน้องหมีดำ
1: ใช่ไ
0: หมครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันแต่ตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงนะครับก็ต้องแอบดูตัวเองหน่อยลองเสยสิทุกคนเห็นไหมผมขาวของพี่อั๋นนะครับผมขาวขึ้นนะฮะก็มันเป็นจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติไหมก็เป็นเรื่องปกติแต่ละคนรับมือได้แตกต่างกันแต่คุณต้องยอมรับแหละครับว่ามันเป็นทรายนึงที่ทำให้เราบางครั้งอาจจะดูโทรมหรือดูแก่ได้นะครับถ้าใครผมขาวขึ้นแต่ยังไม่อยากดูแก่ใครที่เริ่มมีผมขาวนะจะเข้าใจดีโดยเฉพาะบริเวณโคนผมทั้งหลายนะครับพอผมเนี่ยมันยาวขึ้นมันก็เริ่มเห็นแล้วเพราะที่มันงอกใหม่ขึ้นมาเป็นขาวนะครับแล้วพอเข้าร้านทำผมทุกครั้งบางทีมันก็มีต้นทุนเนอะมันอาจจะไม่สะดวกนะหรือมันต้องรอนู่นรอนี่นะครับถ้าเริ่มเห็นคนผมขาวขึ้นมาแล้วผมอยากจะบอกว่าลองแนะนำตัวนี้เลยดีกว่าแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดครับเพราะมันใช้ง่ายมากเลยวิธีใช้ก็ไม่ยุ่งยากเลยครับแค่คุณใส่ถุงมือซึ่งเขาเตรียมมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บีบผลิตภัณฑ์ลงในขวดปลายแหลมซึ่งมันมาทุกอย่างแบบนี้เลยนะครับแถมทุกอย่างไม่เสร็จแล้วอยู่ในกล่องนะครับหลังจากนั้นตรงไหนขาวคุณก็นวดตรงนั้นเลยใส่ไปบริเวณที่ต้องการจะปิดผมขาวนะครับทิ้งไว้ตามเวลาที่เขากำหนดซึ่งแป๊บเดียวเองแล้วก็ล้างออกแค่นี้เลยนะครับถ้าใครต้องการจะเติมเฉพาะคนผมตัวขวดก็มีปลายแหลมมันแย่เข้าไปตรงโคนตรงแต่ละจุดได้เลยเพราะบางคนเนี่ยโคนบางจุดของแต่ละที่ยังขาวไม่เท่ากันเลยคุณสามารถเลือกเฉพาะจุดที่คุณอยากเน้นหรืออยากดูแลเป็นพิเศษได้ก็สามารถช่วยแหวกผมแล้วก็บีบลงไปตรงโคนผมได้ตรงจุดนะครับปิดเฉพาะจุดที่มีผมขาวได้ไม่ต้องใช้แบบทั้งศีรษะหรือว่าทั้งหัวของเรามันสะดวกมากจริงๆที่สำคัญคือสีติดทนนานถึง42สระนะครับแล้วมีอุปกรณ์ที่คุณครบแล้วทั้งถุงมือสีแล้วก็ขวดปลายแหลมนะครับใครที่กังวลเรื่องการใช้บ่อยๆนะครับแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดเนี่ยผ่านการทดสอบการประคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังพร้อมสารสกัดจากธรรมชาตินะครับทั้งใบบัวบกข้าวหอมนิลแล้วก็ว่านหางจระเข้ผมขาวขึ้นเมื่อไหร่ก็จัดการได้ง่ายๆนะครับเติมความมั่นใจได้ที่บ้านด้วยตัวคุณเองได้เลยนะครับกับแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดครับ
1: นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเลตค่ะแลคโตซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ Green Morning Show ค่ะ
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสับใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
12: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
11: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
12: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
11: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
12: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ับ
1: วันนี้คุณมีประกัน
0: ยัง
1: ไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิพย์คุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโนแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: Green Morning Show
6: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสับใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
7: อ้าวมาคุยกันต่อ ค่ะ Green Morning Show ค่ะ
8: ครับก็วันที่28กรกฎาคมตามเวลาของญี่ปุ่นนะครับเราน่าจะเห็นข่าวกันเพราะเป็นข่าวใหญ่มากแล้วก็ผมรู้สึกว่าปีนี้แผ่นดินไหวเยอะเนาะแล้วก็แผ่นดินไหวแต่ละที่ก็รุนแรงทั้งนั้นเลยตัวเลขสูงๆทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรอ่ะแต่ที่แน่เราจะไม่พูดไปในเชิงว่าเป็นไสยศาสตร์หรือว่าเป็นความอะไรไม่ผมไม่ได้มองในเชิงนั้นเลยนะฮะผมมองในเชิงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับในเชิงวิทยาศาสตร์กับโลกของเราหรือเปล่าที่มันเกิดความเครียดสะสมของชั้นหินลอยเลื่อนอะไรต่างๆที
7: ่
8: มันมีความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างแต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นก็คือ 7.1 แมกนิจูดที่คุมาโมโตะบนเกาะคิวชูตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นที่ความลึกประมาณ10กิโลนะครับก็เกิดเมืองที่ชื่อว่าอุกินะครับณตอนนี้นะฮะก็ถ้าเอาตัวเลขจากทางแนวหน้าอัปเดตมาเนี่ยก็คือมีคนบาดเจ็บมากกว่า50รายซึ่งพูดตรงๆนะน้อยกว่าที่คิดมากถ้าดูจากตัวเลขนะพี่อ้อย
7: ค
8: ือหลายๆตัวเลขยังไม่ได้มีการประเมินกันแบบชัดเจนนะฮะแต่ถ้าถามว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีเราน่าจะได้เห็นข่าวกันว่ามันมีเหตุภาพหนึ่งที่ดูรุนแรงมากก็คือหลังจากแผ่นดินไหวปรากฏว่าห้างอีออนซึ่งเป็นห้างใหญ่ห้างดังของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดเหตุระเบิดขึ้น
7: ใช่
8: ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนเป๊ะๆว่าเฮ้ยทำไมถึงระเบิด
7: ค่ะแล้วเรื่องจริงอ่ะห้างอีออนเองอ่ะเพิ่งจะเปิดกลับมาคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยแมกนิจูดจะอยู่ที่ประมาณ 7.3 แผ่นดินไหวเหมือนกันและก็เกิดความเสียหายแล้วเหมือนกันแล้วก็มีการบูรณะฟื้นฟูจนกระทั่งห้างเพิ่งจะกลับมาเปิดเมื่อ13มิถุนายนนี้เองค่ะกลับมาเปิดอีกครั้ง13มิถุนายนหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วก็ตอนนี้ภาพที่ออกมาคือตอนที่มันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยก็มีการช่วยเหลือกับผู้คนที่อยู่ภายในให้ออกมาข้างนอกแต่หลังจากนั้นปั๊บมันเกิดเสียงและมันได้กลิ่นที่มันเหม็นมากแล้วที่สุดพอมันได้ยินเสียงระเบิดปั๊บนึงแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝ้าทั้งหมดมันเลยถูกกดลงมาแล้วตอนนี้เขาคาดว่าถ้าเกิดว่าจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็คือคนที่ยังติดอยู่ข้างในนั้นแล้วก็ตอนนี้เขากำลังมีการระดมหน่วยกู้ภัยทั้งหลายนะคะในการกู้ชีพแล้วก็กู้ชีวิตกันอยู่แล้วก็เลยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ที่เดียวด้วยค่ะเพราะว่าในบริเวณใกล้เคียงก็มีหลายพื้นที่ที่หนึ่งกำแพงถล่มและหลายๆคนบอกว่าครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ดูคลิปนึงค่ะซึ่งเป็นคนไทยที่เป็นอินฟลูและทำคลิปกับแฟนอยู่ที่นั่นเขาพูดเลยว่านี่คือความรุนแรงที่ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเห็นที่ญี่ปุ่นมันสั่นแรงขนาดนี้คือความสั่นแรง 7.1 แมกนิจูดนั้นดันเกิดขึ้นต่ำกว่าระดับของพื้นดินไปแค่10กิโลเพราะนั้นมันเลยเกิดความเคลื่อนตัวและมันเกิดการสั่นที่แรงและหลังจากนั้นพอเกิดที่ญี่ปุ่นปั๊บจีนในเมืองบางเมืองเช่นอย่างเซี่ยงไฮ้ก็จะเริ่มมีความสั่นสะเทือนนี้เกิดขึ้นคือปีนี้เราได้ยินคำว่าซูเปอร์เอนิโญและไอ้ซูเปอร์เอนิโญเนี่ยเราก็คิดว่าก็คงแรงก็คงร้อนมั้งแต่มันก็เลยทำให้หลายๆพื้นที่ทั่วโลกเกิดปัญหาไฟป่าที่สเปนมีเกิดไฟไหม้ไฟป่าที่ฝรั่งเศส ที่อเมริกาเองก็โดนทอร์นาโดคือมันเหมือนกับโลกมันถูกขย่า
8: โลกรวนอ่ะที่บอกโลกรวน
7: ใช่ค่ะหลายคนก็ยังมองไปที่ climate change อยู่ดีว่ามันเกิดภาวะโลกร้อนจนกระทั่งวันนี้ความเครียดสะสมบริเวณภาคพื้นดินทั้งหลายเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างหมายถึงว่าจะเกิดภาพอะไรต่อจากนี้ได้บ้างนอกเหนือจากการเตรียมตัวในการรับมือ
8: ครับก็ในเบื้องต้นเขาอพยพคนก่อน 300,000 คนนะครับเยอะนะ 300,000 คนนะครับไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้วก็ส่งกำลังลงพื้นที่เลยนะครับก็มีบางส่วนที่เกิดจากรถไฟชิงคังเซนหรือรถไฟอีกหลายส่วนเลยฮะที่ได้รับผลกระทบจากการเขย่ารุนแรงในครั้งนี้บ้านเรือนประมาณ 40,000 หลังที่ได้รับผลกระทบไฟฟ้าดับหลังแผ่นดินไหวก็คงจะต้องแก้ไขกันต่อไปนะฮะก็แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับ
7: และภาพที่เห็นเนี่ยเราเห็นผู้คนเต็มถนนไปหมดเลยค่ะบางคนอาจจะมองว่าอ๋อเขากลัวอยู่ในบ้านแล้วเกิดว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหลายจะถล่มไหมแต่จริงๆคือเขาไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะรถไฟฟ้าของเขาปิดหมด มันจะเป็นภาพคล้ายๆกับแต่ก่อนนี้ที่เราเคยเห็นนะคะว่าก็จะมีบ้านใกล้เรือนเคียงที่สามารถจะเปิดบ้านเข้าห้องน้ำไหมแล้วก็มีอาหารเอามาให้ด้วยคือด้วยความมีวินัยของคนญี่ปุ่นเขาก็จะต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้เพราะว่าที่คุมาโมโตะเคยโดนหนักๆมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ10ปีก่อน
8: ครับผมครับก็นี่คือเรื่องหลักๆจริงๆนะที่เหลือมันก็จะเป็นความคืบหน้าซึ่งก็ผมไม่รู้ว่ามันจะคืบหน้าไปได้ถ้าให้รายงานก็คือเรื่องโกงสอบกันนะครับก็มีความชัดเจนทางตัวเลขออกมาเพิ่มเติมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าตกลงแล้วจริงๆเราไม่ต้องรู้กันถึงขนาดว่าตัวเลขตกลงเป็นเท่าไหร่อะไรขนาดนั้นก็ได้นะฮะแต่เป็นอันว่าเขาตรวจสอบออกมาก็เจอว่ามีโกงกี่คนโกงจริงกี่คนไอ้ตรงที่โกงมีคนสอบผ่านอยู่แล้วแต่อย่าไปโกงอีกกี่คนมีคนที่จริงๆแล้วสอบตกแต่ถูกแก้ให้ผ่านกี่คนเขาตรวจสอบเจอใครบ้างจากอะไรยังไงบ้างแต่นะตอนนี้ในเบื้องต้นก็คือผมเชื่อว่าเรารอฟังด้วยว่าในที่สุดแล้วตัวใหญ่คือใคร
7: ว่าตกลงมันเกิดอะไรเพราะว่า
8: ทุกเรื่อง
7: เล่นทุกนะตัวเล็กๆเราเข้าใจค่ะว่ามันจะต้องมีผู้ที่ทำผิดอยู่แล้วและเขาบอกว่าตอนนี้เขามีการคำนวณออกมานะคะว่าคนที่สอบผ่านเนี่ย50,000 กว่าราย50,064 รายสอบผ่านโดยสุจริตแปลว่า1ตรวจแล้วว่าอันนี้สุจริตจริงคือ49,000แล้วก็เจอคนที่มีการแก้ไขคะแนนอีก5,900 รายนะคะซึ่งคราวนี้พอคนที่แก้คะแนนปั๊บหนึ่งถ้าเกิดบังเอิญว่าเข้าไปอยู่คือบรรจุแล้วอะที่สุดแล้วคือต้องเพิกถอนคือคุณต้องออกมาเลยในที่สุดคุณไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้คะแนนออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วคนที่สอบผ่านอยู่แล้วแล้วก็แก้คะแนนก็มีแบบนี้ด้วยนะคือสอบผ่านอยู่แล้วไงแต่มีการแก้คะแนนด้วยอีกประมาณ790 ราย
8: ซึ่งผมตรงๆนะเราเห็นข้อสอบกันแล้วใช่ไหมข้อสอบง่ายมากถ้าทำแค่นั้นไม่ผ่านน่ะแย่แล้ว
7: มันมีหลายชุดมันมีหลายชุดด้วยค่ะมันมีอาจจะเป็นชุดเบสิกชุดอันนี้ชุดนั้นด้วยแต่ทั้งหมดคือคุณควรสุจริตและซื่อสัตย์ต่อตัวเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้ความซื่อสัตย์มันจะเกิดขึ้นในวงกว้างอ่ะพี่ว่า
8: ครับนะตอนนี้ก็ต้องรอดูฮะว่ามันต้องไม่จบแค่นี้มันต้องจบแค่ว่าใครทำนะครับซึ่งมันก็ลั่นเลยไปจนถึงว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณอนุทินเนวินแล้วก็คุณพิพัฒน์มีปัญหาอะไรกันด้วยหรือเปล่าแต่มันก็มีภาพไงที่เขามาแบบถ่ายรูปด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็มีการโพสต์กันก็เป็นเรื่องการเมืองแหละนะครับผมเชื่อว่าก็ผมว่าเขาไม่แตกกันตอนนี้หรอกเพราะว่ามันมีเหตุผลที่จะไม่แตกกันได้ง่ายกว่าที่จะแตกกันถ้าให้มองแบบนั้นนะอยู่ด้วยกันแล้วดีกว่าไม่อยู่ด้วยกันต่อให้ไม่ได้รักกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วเจริญก็มีคนที่พยายามจะอยู่ด้วยกันแบบนั้นเยอะมีนักร้องคู่หมู่วงเยอะแยะที่ไม่ชอบหน้ากันแต่อยู่ด้วยกันแล้วขายได้มีคู่จิ้นเยอะแยะมากมายที่ชีวิตจริงแทบจะมองหน้ากันไม่ได้แต่ยังต้องจิ้นกันต่อไปเพราะแฟนคลับเอานะครับผมเชื่อว่า3คนนี้รักหรือไม่รักเราไม่รู้แต่ว่าเขาไม่แตกกันตอนนี้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาของเขาเชื่อเถอะนะครับแต่ว่าแม้แต่3คนนี้ก็ยังบอกว่านี่ไงยันโกงข้อสอบท้องถิ่นเรื่องนี้ไร้มวยต้มนะครับแล้วก็เขาหมายความว่าเขาเชื่อว่ามันก็เป็นประโยคปลอบใจเราอะเนาะว่าเราจะเขาจะเอาคนผิดได้อะพูดตรงๆแต่ในที่สุดแล้วคนผิดตัวใหญ่ๆมีไหมอะวันก่อนผมฝากคำถามไว้แค่ว่าขนาดระดับอธิบดีอะมันยังมีบางคนโดนบางคนไม่โดนตรวจสอบตั้งแต่ตอนนี้เลยมันมีอะไรที่แปลกประหลาดอยู่เยอะมากครับผมนะครับส่วนเรื่องที่เข้มๆหน่อยตอนนี้แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องแรงๆกันหน่อยนอกเหนือจากประกันสังคมที่บอกว่าจะมีการเลื่อนกันไปอะไรก็จะเป็นเรื่องของ หัวสวที่ดูค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วเลยเถิดไปจนถึงเรื่องของการที่จะฟ้องคุณ
7: ย
8: ิ่งชีพจากไอลอว
7: ์
8: ก็พูดยากจังเลยถ้าพูดแล้วเดี๋ยวมันเข้าข้างนะแต่ผมก็รู้สึกว่าก็ทาง DSI เขาออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้วางเฉยหรือว่าทำให้เรื่องนี้มันช้าหรือมีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใดนะครับ
7: ก็ต้อง
8: ผมไม่รู้ผมจะรอดูอะไรผมจะจบท้ายก็ต้องรอดูเพราะว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้ผมก็จะรอดูว่าเขาจะไปกันได้ถึงขนาดไหนกับเรื่องแบบนี้
7: ค่ะก็เอาหลักฐานว่ากันมาเพราะว่าหลักฐานบางอันที่เขาเปิดออกมาก็แบบโอ้เหมือนกันนะคือแบบโอ้เลยหรือแล้ว
8: ผม
7: แปลว่า
8: ผมงงตั้งแต่โพยไม่ผิดแล้วล่ะพี่อ้อยบุญตรง
7: ใช่ตรงนั้นต้องแบบว่าเออทำไมไม่ผิดล่ะแล้วภาพตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นคลิปตอนนั้นเนี่ยเราเห็นแค่ข้างหลังนะคะแต่ในคลิปที่มีการออกมาเปิดเผยล่าสุดเนี่ยคือเห็นข้างหน้าอย่างชัดเจนมีเสียงทุกอย่างพร้อมหมดก็ต้องดูค่ะว่าเอาความจริงมาว่ากันแหละในที่สุดแล้วอะค่ะความรู้สึกส่วนความรู้สึกเข้าข้างส่วนความรู้สึกเข้าข้างแต่วันนี้เอาความจริงมาว่ากันและสิ่งที่เราอยากเห็นกว่านั้นคือก็ในเมื่อเห็นความผิดแบบนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี
8: ้ใช่
7: นะคะ
8: แล้วต่อให้ผิดใครที่จะยังรักก็รักต่อไปได้นะฮะเรื่องของคุณ
7: แล้วแต่
8: เข้าใจว่าต่อให้เลวจะยังชอบและชื่นชมจะยังกราบไหว้บูชาก็ไม่มีใครว่าแต่ความชอบชื่นชมเคารพเทิดทูนบูชารักหลงต้องไม่ทำให้ผิดเป็นถูกหรือถูกเป็นผิดแค่นั้นเองเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่ายืนข้างๆเขาก็ได้แต่อย่าเข้าข้างผิดจนเป็นถูกถูกจนเป็นผิดแค่นั้นเองก็หวังว่ามันจะคลี่คลายอย่างชัดเจนกับเรื่องนี้แล้วก็เอาใจช่วยคนที่กำลังพยายามพิสูจน์ความจริงอยู่ใครก็ตามที่พิสูจน์ความจริงอยู่ถ้ามันผิดก็ถ้าสิ่งที่เขาเชื่อว่าเข้าใจป่ะหลักฐานที่ออกมาแล้วมันเขาเออจริงว่าท้ายที่สุดแล้วแกไม่ผิดจริงๆมันก็จบไงแต่ถ้ามันผิดมันก็ต้องขอบคุณเขานะ
7: ก็แค่อธิบายคือบางทีพี่อ้อยก็เห็นทางฝ่ายไอลอว์พูดเหมือนกันว่าก็อธิบายเพราะว่าอันนี้มันเป็นการตั้งข้อสงสัยแต่อย่าเพิ่งไปถึงขั้นว่าฉันจะฟ้องนะอาฟ้องอาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปแต่ตอบก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่ต้องมันมีเหตุผลอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันมีข้อมูลมันมีหลักฐานอยู่ตรงนี้นะคะ
8: ครับผม
7: ค่ะ
8: ครับอ่ะรอฟังคำอธิบายด้วยในฐานะของประชาชนแล้วก็ในฐานะของสื่อมวลชนด้วยนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคคาเรตและกระซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไล่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com นะครับนี่อยู่ที่เว็บนะฮะเพราะฉะนั้นจะโชว์สักนิดนึงฮะให้พี่อ้อยเห็น
7: ดูหน่อยโอ้ยแดดอีกแล้วอ่ะ
8: ให้ดูนี่คือสเฟียจากมุมห้องกันเลยเห็นไหม
7: เลยค่ะ
8: ไอ้ลูกโลกเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาคุณแม่กับน้องพอน้องพีทเข้าไปดูสเฟียในรูปนี้อยู่ติดกับโรงแรมเลยครับจากวิวจากห้องอ่านครับ
7: เข้าใจละที่น้องอ่านบอกว่าทุกอย่างต้องเซตเอาไว้เพื่อเฟรนลี่กับทุกคนค่ะเพราะบางทีถ้ามันไกลเกินไปปั๊บเดี๋ยวผู้สูงวัยจะเดินแล้วยากนะคะแถวนี้ไม่มีอะไรให้โชว์ค่ะเพราะว่าฟ้าอึมครึมตลอดเลยในช่วงวันหยุดแต่ทุกคนจะแฮปปี้มากเพราะเป็นวันหยุดที่ไม่ต้องออกไปสู้ฝนกันนะคะได้ถ้าปลอดภัยน้องอ่านจ้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กรีนมอร์นิ่งโชว์จะเป็นน้องอ้อมเนาะน้องอ้อมกับ
8: ใ
7: ครด้วย
8: ไม่พรุ่งนี้ตกลงพรุ่งนี้เป็นอ่านหรือเปล่าฝากเช็คหน่อยสิ
7: เดี๋ยวไปเช็คกัน
8: แต่เหมือนว่าที่สรุปมาจะเป็นแคนหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่วุ่นวายใครแล้ว
7: okay.
8: เดี๋ยวว่ากันวันไหนวันนั้นเดี๋ยวบอสรุปพี่หยันนะพี่หยันมาที่วันไหนพี่หยันงง
7: ได้เลย okay. ได้เลย
8: สวัสดีทุกคนครับขอบคุณครับ
7: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยแทนพี่เป้ต่อด้วยนะคะเจอกันน้องอ่านสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
10: Green Morning Show
11: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
9: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
12: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
9: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
13: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: เติมนี้

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
3: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: วดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25 ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD Green Wave 106.5 FM

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: เวลาเดิมค่ะ
2: ทุกอย่างภาพเดิมค่ะ
1: ภาพเดิมๆเลยค่ะ
2: นะคะแค่เปลี่ยนปฏิทินนิดนึงว่าวันนี้เป็นวันที่29
1: 29กรกฎาคมค่ะ
2: อาสาฬหบูชาค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่ก็วันสำคัญทางพุทธศาสนาทั้งอาสาฬหบูชาแล้วก็ติดกันก็คือเข้าพรรษาเลย
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เธอห้ามพูดอะไรไม่ดีนะ
1: ไม่ทันแล้วพี่ย้อยเพราะเมื่อเช้าเรื่องพึ่งจะพูดไป
2: เริ่มไปแล้วเหรอจ๊ะแหมร้อนไหมคะร้อนไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะ
2: วันพระก็เป็นเช่นนี
1: ้คนบาป
2: ต้องบอกว่าสวัสดีทุกคนนะคะพี่ย้อยอยู่มาตั้งแต่กรีนมอร์นิ่งโชว์
1: ตั้งแต่เช้ามากเลย
2: ใช่แล้วค่ะก็อยากรู้ว่าพวกเราตื่นกันมาทันหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ตื่นแล้วได้แล้วค่ะ
2: บางคนอาจจะใส่บาตรไปแล้วเรียบร้อย
1: ใส่เผื่อใช่ไหมคะ
2: ได้แต่แปะไปฝาก
1: ดูจะไปขอบุญกับชาวบ้านเน
2: า
1: ะ
2: ประมาณนั้นเลยประมาณนั้น
1: แบ่งบุญให้น้อย
2: ใช่ค่ะเมื่อกี้มีข้อความส่งมาบอกว่าพี่อ้อยครับผมหวังว่าผมจะได้บัตรทอล์คโชว์สัก2ใบจะเชิญภรรยาไปด้วย
1: ค่ะ
2: ขอบคุณล่วงหน้าครับคือที่คิดว่าเอามาแจกเหรอคะมันไม่ใช่เขาในไลฟ์ค่ะทุกคน
1: สุกนี้แล้วนะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: วันนี้แล้วนะ
2: วันศุกร์นี้นับถอยหลังเลยนะเนี่ย
1: ช่วงชิงบัตรไม่ใช่คอนเสิร์ตพี่อ้อย
2: ไม่ได้เธอ
1: ช่วงชิงบัตรทอล์คโชว์ของพี่อ้อยให้ได้
2: ใครจะมาฟังพี่ร้องเพลงคะน้อง
1: ก็บอกพี่อ้อยต้องร้องเพลงนะ
2: ไม
1: ่พี่อ้อยบอกไม่เสียงแข็งมากเลย
2: หยุดไม่ค่ะเราจะคุยกันค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะขายบัตรกันวันมะรืนนี้ใช่31กรกฎาคมนะค
1: ะ
2: 10โมงเช้าไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก่อนที่เราจะได้เจอกัน12กันยายน
1: ใช่
2: ค่ะ
1: 12กันยายนนี้บ่ายโมงนะคุณผู้ฟัง
2: ใช่แล้วค่ะไม่ได้ไปเย็นนะคะให้ไปตั้งแต่บ่ายเลยค่ะ
1: พี่ตื่นเต้นมา
2: ตื่นเต้นเดี๋ยวยิ่งใกล้ยิ่งตื่นเต้นกว่านี้แต่ก็คือตื่นเต้นเพราะว่าอยากทำให้ดีที่สุด
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: นะ
2: จะได้เจอกัน
1: ค่ะเรื่องของวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะหลายคนเข้าวัดทำบุญนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกไม่น้อยที่เตรียมตัวจะห่างสุรา
2: ค่ะ
1: ดีค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีกับสุขภาพ
2: กดเล่าข้อพรรษา
1: เนาะสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะจับมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศนะคะมาชวนประชาชนลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองสำหรับในรายที่แบบโอ้โหดื่มหนักมากๆเลยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ให้เราได้พักตับนะแต่ว่าได้ยืดอายุสมองแล้วก็อวัยวะอื่นๆด้วยรวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมันสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็ในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาที่เขามีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาดูจากจำนวนการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยนะที่มีอยู่ประมาณ 26,000 รายต่อปีในปี2546เขาบอกลดลงนะเหลือประมาณ 17,000 รายต่อปีในปี2568แต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดหวังก็คือไม่เกิน 8,000 คนต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังคงเดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยใช้ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนชีวิตแล้วก็สังคมให้ดีขึ้นอย่างถาวร นะคะ
2: ค่ะจริงนะมันไม่ใช่แค่เรื่องพักตับ
1: ค่ะ
2: พักกระเป๋าตังค์ด้วยค่ะ
1: จริงค่ะ
2: อะไรก็ตามที่มันไหลออกไปง่ายๆเขาบอกว่าลองเก็บสะสมดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่ม
1: เอาไปลงกับขวดเนี่ยคิดดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่
2: ใช่ค่ะแล้วขวดนั้นเนี่ยไม่สามารถดึงเงินออกมาได้แล้วด้วยนะนะลองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วย
1: ค่ะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ประเทศ

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาก
1: ำลังคิดอยู่ว่าวันพระเราเริ่มต้นด้วยเพลงอะไรดีนะเพลงนี้เหมาะสุด

าะกับวันพระไหมคะสวัสดีคุณตอนเช้าๆนะคะวันนี้พี่อ้อยทานพี่เป้ค่ะพี่เป้ก็อยู่ในระหว่างการเดินทางเช่นเดียวกันนะคะชั่วโมงแรกเรามี Drive Your Day ด้วยขอบคุณข้อความในการทักทายกันแต่เช้าเลยนะคะ Drive Your Day นั่นแปลว่าคุณอยากฟังเพลงอะไรเลือกไว้บอกเบอร์โทรกลับเดี๋ยวได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท

ข้อความที่ส่งมาหลายๆคนยังอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่เลยนะคะอันนี้บอกว่าระยองครึ้มมากๆกรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ครึ้มมากๆเช่นเดียวกันเห็นส่งเพลงมาแถวนี้ด้วยอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมคะได้สิ

บางคนไม่ได้หยุดยาวนะคะบางคนบอกว่าหยุดแค่วันเดียวเองค่ะพี่อ้อยคะแล้วก็วันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วไม่เป็นไรอยู่กันใกล้ๆแถวนี้นะจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามทีนะคะจะเสิร์ฟทุกเพลงเลยฟังผ่านแอป A Time ฟังฟินค่ะฟินทั้งทั่วไทยและทั่วโลกด้วย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
1: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งนึงแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งนึงด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำคัญสุดคือดวงตาคู่นี้ไม่มีอะไรด้วยนะคะดูแลเขาดีๆนะอย่างพี่อ้อยเองเป็นคนบริจาค กระจกตาเวลาที่จะดูจอนานๆจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเธอรีบไปพักก่อนจ้ะเพราะว่ากระจกตาเนี้ยมีคนใช้ต่อนะ
0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
5: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
6: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
5: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
6: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
5: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
6: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouse Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย1,350สาขา

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ข้าใจเลยค่ะเวลาที่มีคนบอกว่าเวลาเปลี่ยนอะไรต่อมีอะไรก็เปลี่ยนแต่เชื่อไหมว่ากับบางคนกับบางโมเมนต์นะเวลาเปลี่ยนแต่ทุกอย่างยังชัดเจนในความทรงจำอยู่เลยสวยงามเสมอค่ะและนี่คืองานจากรูฟท็อปนะคะมันจะมีอยู่คนหนึ่งนี่อันนี้บอกว่าเจ้านายคนแรกและคนเดียวอาการโคม่าค่ะพอเพลงนี้ขึ้นมาปล่อยโฮเลยกอดแน่กอดน้องแน่นๆนะทุกคนมีโอกาสในการจะได้เจอความพัดพรากก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่างเข้าใจ
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
0: เดี๋ยวนะข้อความนี้เร็วไปนะตื่นเต้นจังเลยพรุ่งนี้หนูจะกดบัตรพี่อ้อยให้ได้เดี๋ยวค่ะพรุ่งนี้ยังไม่ขายค่ะน้องค่ะบัตรพี่อ้อยวันซันอัพเอ็มพาร์ตี้จะขายวันศุกร์31กรกฎาคมนะคะอ่ะตอนนี้แจกก่อน Drive Your Day ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะคะชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละสวัสดีคุณอาร์ตฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะสุขสันต์วันอาสาฬหะนะคะ
2: ครับเช่นกันครับ
0: นะวันนี้ทำงานอยู่เหรอเห็นขับรถอยู่ปะคะเนี่ย
2: ใช่ครับอยู่ข้างถนนครับ
0: นะปลอดภัยดีนะตรงนั้น
2: ดีใจขอบคุณมากครับ
0: ยินดียินดีอาร์ตอยากฟังเพลงอะไรอะคะวันนี้มีสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทให้อาร์ตด้วย
2: สล
0: ัก
2: จิตครับพี่อ้อย
0: สลักจิตสลักจิตได้เลยอยากส่งให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
2: อ๋อ ไม่มีครับ
0: มีเสียงหัวเราะเขินๆด้วยนะอ่ะได้เลยวันนี้มีโอกาสได้คุยกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้ให้ฟังกันแล้วก็อาร์ตติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทได้เลยนะ
2: ได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเริ่ม10

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ลับมาถึงเวลาช้อปให้คุ้มสุด
2: ช้อปซุปเปอร์คุ้มคุ้มซุปเปอร์ช้อปฮอมโปรซุปเปอร์เอ็กซ์โป
1: ผ่านราคาลดแรงกลางปีโฮมโปรซุปเปอร์เอ็กซ์โปรับฟรีคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาทช้อป 20,000 ลดรวมสูงสุด 20% พร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 160,000 บาท 24-29 กรกฎาคมนี้6วันเท่านั้นห้ามพลาดที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมณจุดขาย
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: บ้านรั่วใครผิด
4: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
5: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
4: ต้องโทษคน
3: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
1: ์
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
9: ฮะอินอะไรนะ
8: Innobic ครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก่ Green
8: News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
9: 1มกราคม2570จะไร้กระดาษทั้งกระทรวงเลยนะคะ
10: โอ้ยเลิศ
9: กระทรวงศึกษาธิการค่ะบอกว่ากำหนดให้วันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเลยนะคะ
10: ค่ะ
9: เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนะคะก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงานอ่ะเนาะรวมไปถึงการยกระดับการสั่งการติดตามงานแล้วก็การประสานงานให้มันรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าหลายหน่วยงานของทางกระทรวงเนี่ยได้เริ่มใช้ระบบ e-office แล้วนะคะอย่างเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.นะคะก่อนที่เขาจะขยายผลไปในทุกๆหน่วยงานในสังกัดเลยนะคะซึ่งการเอาระบบ e-office มาใช้ไม่ใช่เพียงแค่ลดการใช้กระดาษแต่ก็อย่างที่บอกว่าช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40% นะคะพร้อมกับรองรับการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลด้วย
10: ดีค่ะเนาะไม่งั้นเนี่ยเวลาเห็นข่าวเรามีเอกสารในการที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่ถูกต้องทั้งหมด 80,000 หน้า
9: คือ
10: เป็นลมเอาแค่50เนี่ยกรีนมอร์นิ่งโชว์เวลาข่าวนึงอ่ะ
9: เป็นปึก
10: อ่ะ
9: ยังรู้สึกปึกใหญ่ด้วยคุณผู้ฟัง
10: พอเห็นแล้วท้อใจอ่ะ
9: ท้อแท้
10: เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้แบบนี้บ้างค่ะ1มันลดการใช้กระดาษ2มันสามารถหาอะไรต่อมีอะไรได้อย่างที่เราอยากได้อ
9: ่ะ
10: มันก็แบบราคาหลักฐานทั้งหมดถึง 80,000 นะ
9: คือถ้าในส่วนที่มันมีความจำเป็นยังจะต้องใช้อยู่อ่ะอันนั้นก็เข้าใจได
10: ้
9: แต่ถ้าตรงไหนที่มันสามารถที่จะลดการใช้ได้ก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ดี
10: เนี่ยเมื่อวันที่เราต้องทำแบบว่าเสียภาษีกันใช่ไหมคะแค่แต่ละปีแล้วบอกว่าเอายื่นเอกสารด้วยในใจคือแบบเอกสารชุดหายเยอะ
9: หรือว่าบางที่เอกสารหายโอ้โหต้องย้อนกลับไปคุยเอกสารอื้อหือใช่เป็นเรื่องร้าวรานมาก
10: บางคนบอกพี่ให้เราไปขอใหม
9: ่ค่ะ
10: แค่ยังจำไม่ค่อยได้เลยค่ะว่าตอนนั้นต้องไปขอตรงไหนด้วยซ้ำ
9: นะคะ
10: ดีค่ะจะได้ลดการใช้กระดาษด้วย
9: ค่ะ
8: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
11: DJ Playlist 55 Minutes DJ พี่อ้อย
10: จริงๆแล้วว่าจะทำ Playlist ค่ะมีข้อความส่งมาบอกว่าอกหักวันพระแต่พี่อ้อยว่าถ้าเช้าแล้วอกหักเลยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นวันพระที่ดูไม่มีความสุขนะคะเอางี้เดี๋ยวอกหักวันพระเดี๋ยวไปเล่นตอนเย็นแล้วกันนะเช้านี้เพลงไหนคะที่มันไม่เร็วไม่ช้ามันเป็นจังหวะกำลังพอดีไม่ช้าจนซึมไม่เร็วจนเต้นไม่ไหวอะค่ะคิดถึงเพลงไหนบ้างอ่ะพี่อ้อยเริ่มต้นที่เพลงนี้นะ

พี่ชายคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองดีถึงวันนี้นะคะเวลาพี่ป่านร้องเพลงนี้นะคุณภาพเท่ากับการเปิดจากกรีนเวฟแบบนี้เลยใครก็ตามมีบัตรแล้วอย่าลืมไปเจอกันนะคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ค่ะวันที่10ตุลาคมนะคะรอยัลพารากอนฮอลล์ค่ะได้ฟังเพลงนี้แน่นอนค่ะพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้ว 106.5 Dream Wave ให้หลายๆคนช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้นะคะเพลงที่ไม่เร็วและไม่ช้า

ขอบคุณมากเลยบางข้อความบอกว่าไปทำบุญที่วัดนะคะเอาบุญมาฝากครอบครัวกรีนเวฟด้วยสาธุสาธุช่วงวันพระค่ะอย่างอาสาฬหบูชาแล้วก็ต่อเนื่องกับเข้าพรรษาหลายคนชอบปล่อยนกปล่อยปลาด้วยนะคะเมื่อเช้านี้อัปเดตไม่ทันในกรีนมอร์นิ่งโชว์เดี๋ยวพี่ให้มาเล่าให้ฟังปลาอะไรบ้างที่ควรเอามาปล่อยและปลาอะไรบ้างถ้าปล่อยแป๊บนึงคุณถูกจับติดคุกแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับเดี๋ยวรอแป๊บนะ

0: ได้ฟังเพลงในจังหวะแบบนี้ก็เพลินดีนะคะเมื่อเช้านี้ใน Green Morning Show ค่ะมีข้อความที่ส่งมาแล้วบอกว่าพี่อ้อยพี่อั๋นคะช่วยประกาศตามหาน้องฮารุนโซโร่ด้วยคือตอนนี้หลายๆคนกำลังแชร์กันอยู่นะคะน้องเป็นยูทูบเบอร์คือเรายิ่งถ้าไปเห็นประวัติชีวิตของน้องนะจะยิ่งรู้สึกแบบว่าคือดูแล้วน้ำตาซึมอ่ะคือน้องบอกว่าเป็นเด็กกำพร้าเพราะว่าคุณพ่อประสบอุบัติเหตุนะคะบนท้องถนนนี่แหละค่ะแล้วก็จากไปคุณแม่ก็เหมือนเลิกและแยกทางแล้วก็จากกันไปเลยอะค่ะแล้วเติบโตมาด้วยคุณย่าคุณย่าก็จะอยู่ดูแลและแน่นอนค่ะน้องก็อยู่อย่างยากต้องบอกว่าแรงแค้นอะเนาะจนวันนึงน้องมีความฝันว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศน้องทำทุกอย่างเช่นฉันต้องเรียนให้ได้ดีที่สุดน้องเรียนสอบชิงทุนทำงานเก็บเงินได้400,000นะคะและคิดดูว่า400,000ของน้องกับความฝันว่าอยากไปต่างประเทศเชื่อไหมว่า400,000นั้น1ปีน้องไปได้17ประเทศค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยอ่ะเราเห็นคลิปแล้วแบบว่าเขาบอกว่าคุณย่าเนี่ยลำบากมากคืออดทนทุกอย่างเพื่อให้หลานมีกินและได้ร่ำเรียนคือบางอย่างเขาบอกเขายืนมองเฉยๆอ่ะไม่เคยคิดหรอกว่าจะกินได้วันนี้เขาได้ซื้อของเหล่านั้นมาให้คุณย่าแล้วล่าสุดค่ะน้องเหมือนหายไปอ่ะตอนไปที่จอร์เจียตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่13ตอนนี้ยังไม่เจอตัวน้องเลยนะคะเผื่อว่าเราจะได้ช่วยกันแชร์หรืออย่างน้อยอยากให้น้องปลอดภัยอ่ะคนคนหนึ่งสารฝันตัวเองและรู้สึกว่ามีความฝันมีความพยายามและเรียนจนทำให้น้องสารฝันตัวเองได้เที่ยวคนเดียว1ปี17ประเทศหลังจากนั้นก็ทำมาเป็นคลิปเลยค่ะเพื่อจะได้ให้ความรู้คนอื่นด้วยขอให้น้องปลอดภัยนะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: เดี๋ยวมาแนะนำเพลงใหม่ก่อนนะคะก่อนจะฟังเพลงต่อไปของเพลย์ลิสต์แล้วกันนะลิสานาริสาค่ะเจ้าของเพลง My Daisy เนี่ยแหละค่ะที่จริงน้องลิสานี่เป็นลูกสาวของพี่จี๊ฟแห่ง Love Is นี่แหละแล้วก็ร้องเพลงแบบต้องบอกว่าลูกไม้ใต้ต้นมากจริงๆนะคะมีเพลงใหม่ล่าสุดออกมาแล้วบอกว่าเป็นภาคต่อของ My Daisy นี่คือชอบกลับได้ยังชอบเธอครั้งเดียวมานานแล้วอ่ะน่ารักมากเพลงนี้

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน Dina นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ

ลงจากฟรีแฮนด์นะคะดูเป็นเพลงที่พวกเราชอบนะเห็นขอกันเรื่อยๆเลยนะคะได้หมดเลยอยากฟังเพลงไหนก็ว่ากันเมื่อถูกค้นพบค่ะเป็นไงชอบไหมเพลย์ลิสต์จังหวะที่เพลงไม่ช้าไปและไม่เร็วไป

น้องโตน้องโตโหเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบว่าศิลปินที่แบบว่าเก่งมากจริงๆเลยนะคะเนี่ยแฟนคลับเปียโนแอนไออยู่แถวนี้ค่ะพี่อ้อยดูแทบทุกครั้งเลยอะค่ะและนี่คือสักวันคงได้เจอนะคะอันนี้บอกว่าช่วยอวยพรวันเกิดให้ลูกชายย้อนหลังหน่อยวันที่27ค่ะอ้าวได้เลยค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะลูกแข็งแรงแข็งแรงเป็นหัวใจของคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดด้วยแล้วกันนะคะเมื่อกี้แอบเกริ่นไว้ว่าไหนๆก็เป็นช่วงวันพระเนาะหลายคนจะปล่อยปลาตอนนี้ปล่อยปลาอะไรคะที่มันทำให้เรามีความผิดและสามารถทำให้เราติดคุกได้ด้วยนะคือตอนนี้ทางกรมประมงเขาขอความร่วมมือว่าเวลาจะปล่อยปลาเนี่ยช่วยดูพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทยได้ไหมเพราะช่วงนี้มันมีลูกพันธุ์ผสมเยอะมากนะคะแล้วพอปล่อยลงไปปั๊บนึงมันเป็นเอเลี่ยนอ่ะมันก็จะไปกินปลาตัวอื่นจนทำให้ปลาหลายๆส่วนอย่างเราบอกปลาหมอคางดำเนาะพอมันลงไปเสร็จปั๊บมันก็จะไปกินปลาพันธุ์อื่นๆจนทำให้สูญพันธุ์ได้หรือบางคนชอบแบบว่าอยากจะปล่อยเต่านาและตะภาพจังเลยค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะถือว่าเป็นสัตว์คุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยปลาลงไปแล้วมันเกิดผลต่อระบบนิเวศเนี่ยมันมีความผิดนะคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านและทั้งจำทั้งปรับด้วยขณะเขาบอกว่าปลาดุกนะคะปลาดุกที่เราสามารถจะปล่อยปลากันอย่างเวลาที่เราไปปล่อยปลาในแม่น้ำลำธารทั้งหลายเนี่ยปล่อยได้แค่ 2,000 คือปลาดุกอุยและปลาดุกด้านแค่นั้นปลาดุกในพันธุ์อื่นๆปล่อยลงไปไม่ได้นะมันเป็นปลาดุกต่างถิ่นนะคะและที่สำคัญก็คือช่วยเช็คนิดนึงว่าปลาเหล่านั้นสุขภาพมันแข็งแรงพอหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการปล่อยปลาคือฉันจะปล่อยปลาที่มันดูป่วยๆแผลดูเปิงๆคือพอปล่อยลงไปปั๊บมันจะเป็นการไปแพร่เชื้ออีกแบบนึงเข้าใจในความตั้งใจทำบุญแต่ก็ไม่ควรจะได้รับบาปหรือทำให้สัตว์อื่นได้รับความเดือดร้อนนะสาธุ

คุณผู้ฟังเราน่ารักตรงนี้เลือกเพลงให้เหมาะกับวันพระด้วยพี่อ้อยคิดได้แค่ทำดีได้ดีนะอันนี้คุณผู้ฟังส่งมาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยู

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซจยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0%
7: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุ้มามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: บางคนใช้ชีวิตเพื่อกินของอร่อยแต่ผู้ชายคนนี้ใช้ของอร่อยสร้างชีวิต
8: Club Inspire Day
7: มาวินทวีผลเมื่อการรีวิวอาหารคือความสุขกับชีวิตที่เปลี่ยนทุกมื้อธรรมดาให้เป็นโอกาสที่มีค่าของใครหลายคนรับแรงบันดาลใจคำโตพร้อมกันพุธนี้สามทุ่มกับดีเจอั๋มภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
8: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
9: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
10: อัปเดตกันหน่อยนะคะเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวเนาะที่คุมาโมโตะเมื่อวานนี ้ นะคะโอ้ก็เห็นภาพข่าวและคลิปต่างๆแล้วความแสบเป็นวงกว้างมาก
11: 7.1 แต่ว่า1ต้องยอมรับค่ะว่ามันเกิดตื้นมาก
10: ค่ะ
11: คือห่างจากพื้นที่ประมาณ10กิโลเองนะคะนะแล้วแบบโหแล้วคุมาโมโตะจริงๆเขาบอกว่า10ปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้แต่เป็น 7.3 นะตอนน
10: ั้
11: น
10: ใช่ค่ะเมื่อปี2016อ่ะนะคะก็สถานกงสุลใหญ่ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะบอกว่ามีคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในคุมาโมโตะเนี่ยประมาณ455คนนะคะซึ่งสถานกงสุลก็ติดต่อชุมชนไทยแล้วก็คือปลอดภัยดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะรวมถึงบางรายก็ได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะคะตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงนะ
11: คะ
10: แต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามข้อมูลอีกทีนึงละกัน
11: ใช่ใช่ใช่
10: นะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นนะคะก็เปิดแถลงบอกว่ายอดผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็น13รายนะคะโดยรวมผู้เสียชีวิตที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับผลกระทบจากแผ่นดินไหวด้วยในจำนวนนี้เป็นคนที่เสียชีวิตจากเหตุห้างระเบิด3รายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่สูญหายแล้วก็ประเมินความเสียหายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้มันจะมีเรื่องของระบบการเดินทางเรื่องของระบบคมนาคมทาง JR Kyushu ก็ได้ประกาศระงับให้บริการรถไฟชินคันเซ็นสาย Kyushu ทุกขบวนเลยก็คือเริ่มแต่ที่แรกของวันนี้นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบพวกรางรถไฟโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะถ้าผลการตรวจยืนยันว่ามีความปลอดภัยเขาก็จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งหนึ่งทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะในเส้นทางระหว่างสถานีฮากาตะแล้วก็สถานีคุมาโมโตะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเรื่องของความเสียหายของรางเนาะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างละเอียดด้วยนะเรื่องของความปลอดภัยนะคะทีนี้มันมีข้อมูลนะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกแผ่นดินไหวศาสตราจารย์ทาคุยะนิชิมูระจากสถาบันวิจัยป้องกันภัยพิบัติมหาวิทยาลัยเกียวโตนะคะเขาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะเกิดขึ้นในเขตแนวรอยเลื่อนฮินางุนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวคุมาโมโตะเมื่อปี2016 นะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตั้งแต่แผ่นดินไหวคุมาโมโตะนะคะเนื่องจากว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอ่ะมันอยู่ตื้นนะคะก็เชื่อว่าบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าแนวรอยเลื่อนฮินางุทั้งหมดเนี่ยมันเคลื่อนตัวในแผ่นดินไหวครั้งนี้หรือเปล่าหรือว่ามันยังมีส่วนที่ยังไม่แยกออกไปทางใต
11: ้
10: ซึ่งถ้ายังมีส่วนที่ยังไม่แยกออกไปก็มีความเป็นไปได้ที่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่มันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันคล้ายกับแผ่นดินไหวคุมาโมโตะเมื่อปี2016นั่นแหละ
11: แล้วดูซีโดนที่เดิมอ
10: ่ะ
11: แล้วห้างอีออนเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดอีกรอบนึงอ
10: ่
11: ะ
10: ใช่เพิ่งเปิด
11: นะคะแล้วก็ตอนนี้ after shock เยอะมากแล้วก็ยังมีไปยังเมืองต่างๆในละแวกนั้นนะคะรวมไปถึงที่จีนด้วย
10: ค่ะ
11: ปีนี้เป็นปีนึงที่รู้สึกภัยธรรมชาติดูเยอะอ่ะ
10: แผ่นดินไหวหนักหลายครั้งหลายที่หลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ
11: เนาะคลื่นความร้อนไฟป่าที่มาจากความร้อน
10: อ
11: ากาศที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพายุอุ้ยสารพัดอย่างอะ
10: แล้วทุกอย่างก็คือแรงหมดเลยอะ
11: ถูกปีนี้เบาได้เบาเนาะบอกใครดี
10: พวกเรานี่แหละ
11: แล้วเขาจะฟังเราไหมนะบอกว่าเบาได้เบานะคะเมื่อกี้นี่เราพูดถึงน้องฮารุนโซโร่ที่เล่าให้ฟังแล้วสักพักก็มีข่าวขึ้นบอกว่าเจอแล้ว
10: อ
11: ันเฟกนิวนะ
10: คือช่วงนี้ต้อง
11: ระวังเฟกนิว
10: ดูด้วยเหมือนกัน
11: ขนาดพี่ชายของน้องก็อ
10: ้
11: อนวอนค่ะว่าอย่าแชร์ข่าวที่มันเป็นเฟกนิวส์ได้ไหม
10: หรือถ้ามันอะไรที่มันยังไม่ชัวร์ยังไม่เป็นความจริงหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันทำให้เรื่องของการความช่วยเหลือมันจะหยุดชะงักนะคะ
11: แต่ตอนนี้เขาประสานงานกับทางภาครัฐของทางจอร์เจียแล้วด้วย
10: ค่ะ
11: นะคะก็ขอให้เจอน้องเร็วๆ
10: ค่ะขอให้น้องปลอดภัยค่ะใช่ Green
8: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

แต่ละเพลงนะคะนี่ขนาดว่าเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะรายชื่อเพลงยังเข้ามาเยอะมากเลยถ้าไม่ทันเดี๋ยวฝากโบต่อนะช่วงนี้เจอกันเช้าเย็นนะคะแทนพี่เป้ด้วยลาพักร้อน

ช้านี้นะคะนอกเหนือจากการขอเพลงแล้วนะคะบางคนก็จะปรึกษาแล้วก็ส่งข้อความมายาวพี่อ้อยขออ่านข้อความนี้แล้วกันเพราะเชื่อว่าหลายๆคนกำลังอยู่ในภาวะแบบนี้อยู่เขาบอกว่าดีใจจังได้ยินเสียงพี่อ้อยค่ะตอนนี้กำลังนอยกับอารมณ์ตัวเองทะเลาะกับพี่ๆคือน้องอ่ะเป็นลูกคนเล็กมีหน้าที่ดูแลพ่ออายุ88และตัวน้องเองเป็นแม่ของลูกชายวัย19และ18เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปี1กับปี2ก็เลยอยากจะไปหาลูกเสาร์อาทิตย์แต่พี่ๆไม่พอใจก็บอกแล้วไงว่าให้เธอดูแลพ่อทำไมไม่ดูแลพ่อให้ดีอาหาร3มื้อซึ่งตอนนี้พ่อก็แข็งแรงมากและดูแลตัวเองได้เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเวลาพ่อป่วยน้องจะเป็นคนเดียวที่ดูแลค่ะคราวนี้พี่ๆก็จะไม่ค่อยพึงพอใจทั้งที่ตัวเองก็หูยมีกันตั้ง9คนนะแล้วน้องก็คงจะน้อยใจอะค่ะว่าเฮ้ยทำไมอะแล้วตอนนี้พี่ๆคือจ้างเราแล้วก็บอกว่าน้องเองเลยบอกพี่ไม่ต้องจ้างละผลัดกันมาดูแลเลยเหนื่อยใจมากค่ะพี่อ้อยคะอยากฟังคำแนะนำในการควบคุมสติของตัวเองเพื่อว่าแรกก่อนเลยนะยอมรับความจริงก่อนวันนี้น้องใกล้พ่อที่สุดบางคนอาจจะมองว่านี่มันเป็นภาระแต่น้องไม่รู้สึกดีหรอคะที่น้องได้อยู่ใกล้พ่อขนาดเนี้ยคุณพ่อ88แล้วค่ะพูดตรงๆเราจะจากกันไปวันไหนก็ไม่รู้น้องเองคือคนที่ได้ดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดและดีแค่ไหนที่คุณพ่อยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องไปบอกพี่ๆนะคะว่าไม่ต้องมาจ้างเอาเงินมาค่ะเมื่อเขาดูแลและทุ่มเทเวลาไม่ได้เอาเงินมาเดี๋ยวฉันดูแลและทุ่มเทเวลาให้คุณพ่อยังแข็งแรงดีอยู่เลยในบางวันที่ต้องไปหาลูกๆก็บอกคุณพ่อว่าพ่อเดี๋ยวหนูแวบมานะไปดูหลานแป๊บนึงแล้วก็กลับมาลุยทำหน้าที่ของเราต่อวันนี้น้องอาจจะกำลังน้อยใจเชื่อเถอะไม่มีใครสามารถถูกใจคนทั้งโลกค่ะใจเราอย่ายอมเศร้าเพราะปากใครทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราเองภูมิใจเธอได้ดูแลคุณพ่อใกล้ขนาดนี้และคุณพ่อยังแข็งแรงเดินหน้าต่อไปนะคะเมื่อไหร่ไม่ไหวก็มาบ่นกันแถวนี้นะ

มีคนหัวอกเดียวกันเต้มไปหมดเลยค่ะส่งข้อความมาเยอะมากเลยบอกว่าเข้าใจน้องคนที่ดูแลคุณพ่อเลยค่ะเหมือนกันเราเป็นคนเล็กที่ดูแลคุณพ่อคนเดียวมีพี่น้อง4คนแต่วันนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วแต่เราอิ่มใจทุกวันเลยนะที่ได้ดูแลท่านจนวันสุดท้ายอันนี้บอกว่าถ้าพี่ไม่มีเงินให้ล่ะคะทำยังไงดีอันนี้คือเป็นลูกที่ต้องดูแลคุณแม่และยังต้องหาเงินเองด้วยทุกคนก็มีโจทย์ที่ต้องต่อสู้นะอย่างพี่อ้อยจัดรายการเสร็จปั๊บเดี๋ยวก็ไปค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่สลับกันเข้าโรงพยาบาลเสร็จปั๊บบ่ายสามกลับมาอีกรอบหนึ่งจัดรายการเสร็จทุ่มหนึ่งกลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งแต่ไม่รู้เหมือนกันมันทำให้เรามีแรงนะอย่างน้อยท่านก็ต่อสู้ที่จะแข็งแรงเราก็ต่อสู้ที่จะดูแลไงคะส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยเนาะดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติค่ะดูแลคนที่เรารักได้คือเรื่องของความภูมิใจ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ที่มีข้อความที่หลั่งไหลแล้วก็ส่งเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้เสมอนะคะบางคนเป็นลูกคนเล็กดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นการดูแลที่ยากมากนะคะคุณหมอจะแนะนำเสมอว่าต้องสลับนะคือสลับให้ใครมาดูบ้างอย่างน้อยที่สุดไม่งั้นอะเราเองอะค่ะจงเป็นคนที่ดาวและดิ่งเลยเห็นไหมทุกคนมีเรื่องให้ต้องต่อสู้ทั้งนั้นนะคะมีทั้งเรื่องหน้าไมค์และหลังไมค์ค่ะเอาไว้ในงานทอล์กของพี่อ้อยนะ One Stand Up Empathy จะเล่าให้ฟังค่ะว่าหน้าไมค์และหลังไมค์เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมะรืนนี้จองบัตรแล้วนะด้วยความตื่นเต้นและขอบคุณจริงๆค่ะที่หลายๆข้อความถึงขั้นไปทำบุญบอกว่าหนูขอจองให้ได้รอบเดียวบ่ายโมงของวันที่12กันยายนนะคะสยามพิคฮอลค่ะแล้วก็เดี๋ยววันมะรืนนี้จองบัตรได้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยตั้งแต่ตอน10โมงเช้าใครที่อยากไปขอให้ได้ไปเราจะเจอกันในงานนะคะที่นั่ง VIP ด้านหน้าสุดมีผ้าห่มด้วยเผื่อวันไหนไม่มีใครกอดเอาผ้าห่มไว้กอดตัวเอง

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ใครมีบัตรแล้วนะคะเดี๋ยววันที่1สิงหาคมนี้ไปฟังเพลงเพราะด้วยกันว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะคะโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์อนุญาตให้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปได้กล้องสารพัดแบบ HLR ทั้งหลายหรืออุปกรณ์บันทึกเสียงเข้างานไม่ได้นะคะแล้วก็งดไลฟ์สดระหว่างการแสดงด้วยเนาะแล้วก็ไม้เซลฟี่เพราะเวลาที่เรากางไม้เซลฟี่ออกไปปั๊บนึงเดี๋ยวจะบังคนอื่นนะจะได้ดูคอนเสิร์ตกันอย่างมีความสุขที่สุดด้วยพิธีกรจะเป็นน้องเฟียสกับน้องโบธนากรค่ะแต่พี่อ้อยไปดูเพราะชอบว่านวันกับโบกี้อยู่แล้ว
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ล็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: เดี๋ยวโบธนากรมาค่ะเมื่อวานนี้พี่เอ้ฟังอยู่เหมือนกันเสียงน้องยังบูบี้อยู่เลยนะคะคือกลับมาจากต่างประเทศนะขอเวลาปรับอากาศสักนิดนึงเพลงทานข้าวกันไหมหูยขอโทษจริงๆค่ะเปิดในช่วงเช้าไม่ทันเย็นนี้ไม่พลาดเดี๋ยวนี่พี่ค้างเพลงไว้หลายเพลงมากนะคะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนบ่ายสามนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นให้นะ
0: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: เดี๋ยวส่งท้ายภาคเช้าก่อนนะคะ Smiley Request ค่ะโดย Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินลากันด้วยเพลงนี้เดี๋ยวตอนบ่ายสามเจอกัน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: แรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-Be Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
3: ์ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเริ่ม10โมงเช้า

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ถ้าเรื่องความเร็วต้องบิด108ไมล์แต่ถ้าเรื่องความรักต้อง108คำถามหัวใจพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมแชร์ที่ขับเคลื่อนความรักบิดให้สุดแล้วหยุดที่คำตอบของหัวใจขึ้นรถไปกับคลับไฟเดย์สุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยัง
1: ยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้ว
0: ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและราคาสูง
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: Propolis Plus
6: เจ็บคอฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: ฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
7: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
8: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
9: Propolis Plus
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
10: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: Legalize อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีค่ะชายหนุ่มที่มีเสียงอันเซ็กซี่นะคะ
4: ฮัลโหลเสียงน่าสิกนิดๆ
5: น
4: ิ
5: ดหน่อยนะคะ
4: ครับก็วันนี้วันดีวันหยุดอีกแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: วันอาสาฬหบูชา
5: ถูกต้อง
4: ก็เพิ่งทราบตอนขับรถออกมาว่าทำไมขึ้นด่วนฟรีนะเอาวันนี้มัน
5: หยุด
4: 2วันแล้วนะที่หยุดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
5: นะคะอังคารพุธแล้วก็พฤหัสด้วย
4: ใช่แต่ว่าพรุ่งนี้วันเข้าใช่ไหมฮะ
5: พรุ่งนี้วันเข้าพรรษา
4: พรุ่งนี้เข้าพรรษาก็เอกชนอาจจะไม่ได้หยุดแต่ว่าราชการได้หยุดแน่นอน
5: ใช่แล้วนะคะ
4: หลายคนเขาก็หยุดกันยาวๆเลยสิเสาร์อาทิตย์หยุดจันทร์ทั้งวันอังคารพุธพฤหัสโอ้โหสุกอีกทั้งหนึ่งวัน
5: ก็แล้วแต่จะบริหารจัดการว่าเอ๊ะที่ผ่านมายังไม่เคยหยุดเลยขอหยุดซะหน่อยละกัน
4: ได้9วันเลยนะ
5: ลา2หยุด9เลยจ้ะ
4: เออนะครับวางแผนดีๆเนาะ
5: นะคะวางแผนแต่ปลายปีที่แล้วละค่ะพี่โ
4: ฟใช่หลายๆคนก็วางแผนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มีแทนด้วย
5: วางแผนว่าจะมาแทนเหรอคะ
4: วางแผนว่าจะมาแทนครับ
5: นะคะ
4: สับๆกันไป
5: ใช่แล้วก็ดูทรงเรา2คนแล้วนะคะยังไงก็คือแบบแนวเข้าวัดเข้าวาอยู่แล้วอ่ะ
4: อยู่แล้วตอบแบบตอบไปก่อนตอบไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
5: ดูฟังเทศฟังธรรม
4: เอาแล้วคนพุทธนะ
5: เอาแน่นอนมันก็ใช่แหละแต่ว่าบางทีมันพูดยากจัง
4: ทำไมมันติดขัดๆอย่างนั้นนะ
5: ถ้าพูดเรื่องเข้าวัดตำบลดูติดขัดชอบ
4: ก็มีโอกาสแล้วก็ไปบ้างส่วนใหญ่ถ้าไปเนี่ยก็แน่ๆก็คือจะเป็นช่วงแบบวันเกิดอะไรเงี้ยไปใส่บาตรทำบุญอะไรกันบ้างแต่ว่านอกนั้นก็จะแบบแล้วแต่โอกาสแล้วแต่วันที่มีโอกาสว่างๆอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะก็ลองสำรวจตัวเองกันนะคุณผู้ฟังนะคะรวมทั้งเราสองคนด้วยนะคะ
4: ยังไงฮะ
5: เรามีสัมมากัมมันตะหรือเปล่า
4: คำถามคือมันคืออะไรฮะสัมมากัมมันตะนี่มันหมายถึงอะไรฮะ
5: นี่คือพระคติธรรมนะคะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะสำหรับสัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่าง
4: คืออะไรบ้าง
5: 1งดเว้นจากการฆ่า2งดเว้นจากการลักช่อและ3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางในโลกจะเห็นได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3อย่าง
4: สามประเด็นนี้ใช่ไหมครับ
5: นะคะเขาบอกว่าก็เริ่มที่ตัวเราเองนะคะจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะก็จะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์นะคะแปรเปลี่ยนเป็นแบบความเกษมสวัสดิ์ของสรรพสิ่งบนโลกนี้เลยนะคะก็ลองดูนะเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่นะคะเราก็
4: ลดละเลิก
5: ทำจิตใจให้มันแบบสบายๆสงบอะไรแบบเนี้ย
4: จริงๆมันดูเป็น3ข้อที่ดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าเรามองดีๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามคันลองทั่วไปเนี่ยมันก็จะละเว้นสิ่งเหล่านี้ได้นะ
5: ถูกนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ที่มันเกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าพินิจพิจารณาดีๆแล้วก็จะมองเห็นว่าเกิดจากสิ่งนี
4: ้ครับ
5: ค่ะ
4: ก็บางคนอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าไปเกี่ยวข้องเต็มๆแต่อาจจะมีส่วนบ้างทางอ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ารู้ตัวก็พยายามลดละเลิกกันไป
5: นะครับก็เหมือน
4: ที่พูดนี่เราก็ไม่ได้ดีกว่าใครนะแต่หมายถึงว่าก็เตือนสติตัวเองไว้
5: เราเองยังต้องพยายามในหลายๆข้ออยู่นะคะ
4: ใช่ใช่คอยเตือนทุกชั่วขนาดจิตก็ขนาดความหมายยังไม่รู้เลยก็เพิ่งเข้าใจวันน
5: ี้เราไม่ได้รู้ความหมายเราเพิ่งเข้าใจวันนี้เหมือนกัน
4: แต่พอแจกแจง3ข้อแล้วก็โอเคแล้วก็เห็นด้วยนะ
5: ใช่แล้วนะคะก็การรู้ตัวอยู่ทุกขณะจิตว่าเรากำลังทำอะไร
4: รู้ตัวทั่วพร้อม
5: ใช่ไหม
4: ใช่
5: นะคะรู้ทันรู้เท่าทันในความคิดรู้เท่าทันในอารมณ์อะไรเงี้ย
4: แต่เข้าใจนะบางทีรู้แต่มันทำไม่ได้ก็มี
5: มันเป็นมนุษย์ไงความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ย
4: มีความอยากมีความอะไรกันอยู่
5: รักโลภโกรธหลงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้ว
4: เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสองคนมาคุยเรื่องนี้
5: อ้าวดูทรงเราสองคนบอกแล้วว่าเรามาทางนี้ ี้แต่ว่าการแสดงออกภายนอกมันดูแบบย้อนแย้ง
4: มันอาจจะดูขัดแย้งกันนิดนึง
5: ใช่ใช่ซึ่ง
4: แต่ลึกๆน่ะลึกมากมากล่ะเราก็มีแก่นตรงนี้อยู่ในใจเราเหมือนกัน
5: พี่ว่ามันลึกมากไปอ่ะโบ
4: แต่เราเข้าใจนะแล้วก็พยายามกันอยู่พยายามเตือนสติกันอยู่เน
5: า
4: ะ
5: ใช่ใช่เราพยายามจะรู้ขณะยุร
4: ู้เนี่ยไม่ติดขัดๆเลย
5: เห็นมาเห็นมาสุดท้ายมันออกมา
4: ไม่ใช่แค่โบกับพี่ตองเดียวหญิงก็ต้องช่วยเราด้วย
5: คอยเตือนเองพี่หญิงพี่หญิง
4: พี่ตอกแล้วก็น้องโบเดี๋ยวต้องช่วยเหลือกันไป
5: นั่งกันอยู่3คนไม่มีใครเตือนใครเลย
4: ใช่รวมถึงคุณกวงด้วยนะครับ
5: ขอโปรแกรม
4: ขึ้น EFM นะครับก็ต้องช่วยเหลือจริงๆเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเตือนกันได้ก็ต้องเตือนกันด้วยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหมล่ะครับ
5: เนาะอ่ะอยู่กับพี่โบนะคะติดตามกันได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังเจอพี่โบด้วยเหมือนกัน
4: เจอกันทุกวันจนถึงวันศุกร์เลยจ้า
5: ค่ะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo
1: DJ Bo มาแล้วนะครับอ่ะปมมือให้นิดนึงเนาะวันนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชานะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขึ้นทางด่วนฟรีแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าวันนี้ก็คงจะมีชาวกรีนเวฟอีกหลายท่านเหมือนกันที่ยังต้องทำงานเหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยส่วนใหญ่หยุดแต่ก็มีบางส่วนที่ทำงานอีกเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับโบแล้วก็ดีเจของพวกเราอีกเช่นเดียวกันก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแบบนี้นี่แหละนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปใครที่เที่ยวนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ได้เที่ยวพักผ่อนกันอีกหนึ่งวันแล้วก็หลายๆคนก็ต้องเดินทางกลับบ้านวันนี้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะต้องขับรถทางไกลยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับนอนให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขับรถกันอย่างมีสติขับรถกลับบ้านขอให้ปลอดภัยถึงบ้านกันทุกคนนะคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่หยุดก็ขอให้ได้หยุดพักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกันส่วนใครทำงานเนี่ยก็ให้ Green Wave อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปนะครับวันนี้พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมนะครับอยู่กับโบ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับก็พูดคุยทักทายได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ดูข้อความมีคุณผู้ฟังถามมาว่าตอน10โมงใช่ไหมเอาว่ารันไปไหนแล้วอะเขาบอกว่าตอน10โมงเนี่ยเพลงที่เปิดก่อนเพลงอยากอินเพลงรักเนี่ยคือเพลงอะไรคะเพลงที่เปิดก่อนเพลงของซีซั่น5นะครับอย่าอินเพลงรักก็คืองานของ No One Else นะครับชื่อว่ากี่เพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยใช้กับใครสักทีนะครับก็เป็นคือถ้าชื่อเพลงยาวๆขอคิดไว้ก่อนเลยว่าเป็นเพลงของ No One Else นะครับชื่อเพลงเหมือนเป็นประโยคบอกเล่านะครับแต่ว่าเพราะทุกเพลงก็สามารถถามมาได้แบบนี้นี่แหละเดี๋ยวดีเจดูให้อันนี้ก็เปิดดูให้เลยเพราะถ้าจำก็คงจำไม่ได้เหมือนกันนะครับมีข้อความอะไรกันอีกในช่วงเช้าวันนี้คุณปุญญพัฒน์บอกยินดีต้อนรับดีเจโบกลับมาทำงานค่ะขอบคุณมากนะครับจริงๆกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคุณมงคลบอกสวัสดีค่ะว้าวดีเจโบมาแล้วมีเมนูใหม่ๆแนะนำดีเจโบด้วยค่ะทำงานวนไปค่ะอยากฟังเพลงว้าวว้าวมีขอเพลงมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีเมนูอะไรน่าสนใจคุณมงคลการช่างก็ส่งมาให้ดูแล้วกันนะครับเสียงแบบนี้น่ารักดีแต่ว่าหายไวๆนะจ๊ะเสียงขึ้นจมูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ทำตามคุณผู้ฟังแล้วนะเมื่อวานนี้ถามคุณผู้ฟัง

มีคนถามเมนูเที่ยงมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งไปทานมาเองก็คือเป็นบรันช์นะฮะก็คือเป็นเบรคฟาสต์พูดเบรคฟาสต์ก็ไม่ออกนะฮะเบรคฟาสต์กับลันช์นะฮะพร้อมๆกันเมื่อกี้ไปกินข้าวผัดปูมานะครับคือมาถึงแล้วก็ไม่รู้ด้วยวันนี้วันหยุดก็เลยมาถึงเร็วก็เลยไปหาอะไรกินแถวๆตึกนี่แหละครับก็ขอแชร์เป็นเมนูข้าวผัดปูแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังครับมีคนแชร์มาแล้วด้วยนะครับน้องสัตว์สี่บอกว่าวันนี้ขอเสนอเมนูข้าวเที่ยงก่อนเลยค่ะเมื่อวานไปซื้อหนังปลาแซลมอนมาจากร้านหนึ่งมาวันนี้เลยมาทำหนังปลาแซลมอนทอดกรอบค่ะทานคู่กับตำซั่วเฟรนช์ฟรายไข่ทรงเครื่องแล้วก็โซดาซ่าๆค่ะทำไมน่ากินจังเลยสัตว์สี่นะคะก็ขอให้อิ่มอร่อยแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีเมนูอะไรเนี่ยลองบอกมาอีกนะคะคุณเมียมาบอกเนี่ยเที่ยงยังไม่มีเมนูเลยรอล็อกกันบ้านค่ะก็ตอนนี้มี2เมนูแล้วนะครับเดี๋ยวมีเมนูอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับผมมีข้อความอะไรอีกมั้ยนะมีคุณพิมมี่บอกเปิดกล้องมาจึ้งเลยค่ะพี่โบเซตผมใช่ครับเดี๋ยวไปทำงานต่อครับผม 106.5คุณผู้ฟังก็จะทราบอยู่แล้วแหละวันไหนที่ทำผมมาแต่งตัวดีนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นวันที่ต้องมีงานต่อแน่นอนเขาหยุดกันนะแล้วหนักเลยวันนี้แต่เราหยุดไปนานแล้วดีใจที่ได้กลับมาทำงานดีใจที่ได้กลับมาเจอคุณผู้ฟังนะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มีคุณกบิกุลบอกว่าเสียงจะกลับมาปกติทันวันที่1มั้ยนะบอกเลยว่าไม่น่าทันนะฮะวันนี้เสียงยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับแต่ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะไม่ได้เป็นอะไรไงคุณผู้ฟังเสียงมันแบบมันชวนให้คนฟังก็รู้สึกแบบมันป่วยมันฟังแล้วมันรำคาญน่ะคนพูดก็เนาะพูดแล้วขึ้นจมูกก็เหมือนมันไม่ปกติตลอดอยากให้มันหายเร็วๆนะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้ทานยาอยู่ก็ตามที่คุณผู้ฟังแนะนำนี่แหละขอบคุณด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ของเรานะครับกับ Chilling Track นะครับมาถึงในช่วงกลางชั่วโมงกันพอดีเลยนะครับ1เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเค้าอยากฟังเพลงนี้ครับงานจาก 4EVE ครับผมไปล้อเล่นไกลๆไม่ได้บอกไม่ได้หมายถึงคุณผู้ฟังนะฮะนี่คือชื่อเพลงครับผมลองฟังกันดูฮะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: คืนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคลับ Inspire Day เนี่ยจะได้เจอกับพี่มาวินทวีผลนะครับก็พี่วินเนี่ยเขาทำเป็นอินฟลูเกี่ยวกับการกินอาหารนะครับแล้วเป็นคนที่กินอะไรอร่อยมากชอบดูพี่มาวินเขาพาไปกินนู่นกินนี่นะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยเตรียม Inspire ทุกโมเมนต์เลยกับพี่อั๋นนะครับจะสัมภาษณ์พี่มาวินนี่แหละกับคลับ Inspire เวลา 3:00 นะฮะทาง Green Wave 106.5 FM นะครับ Facebook Green Wave 1065แล้วก็ YouTube ที่ Airtime นะครับอย่าลืมคืนนี้เจอกันนะครับกับคลับInspire ตอนนี้11โมงอีก33นาทีนะครับยังอยู่กับโบกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผมและนี่เป็นงานจาก Potato

0: นี่ก็คือ Is It Love นะครับผมงานจากซีรีส์ Bacon นั่นเองนะครับผมขณะนี้11โมงกับอีก46นาทีนะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้อยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาสาฬหบูชาวันหยุดอีก1วันนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยวันเข้าพรรษาแล้วก็ที่ได้คุยกับพี่ต้องตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าก็อาจจะมีบางคนได้หยุดบางคนก็อาจจะไม่ได้หยุดงานกันนะครับวันพรุ่งนี้หลายๆคนอาจจะกลับมาทำงานกันแล้วก็ขอให้กลับมาอย่างสดใสแล้วกันนะครับตอนนี้มีเมนูอาหารส่งมาเพิ่มเติมนะครับจากคุณสันสนีนะครับเป็นขนมจีนน้ำยาปักใต้นะครับเขาบอกอร่อยมากๆด้วยนะครับผมมีอะไรอีกไหมนี่ไงคุณกระตูนบอกเที่ยงนี้ไปทานก๋วยจั๊บยืนพื้นที่พรานนกค่ะอร่อยสุดๆด้วยนะครับไม่เคยไปกินเหมือนกันเนาะอร่อยยังไงใครที่ลองไปชิมนะครับก็ลองไปกันได้ก๋วยจั๊บยืนพื้นที่พรานนกนะครับผมส่วนน้องไซซีบอกสัปดาห์นี้พี่โบไปงานบ้านสวนไหมคะก็ยังไม่แน่จริงๆผมจะต้องมีถ่ายวันที่31ด้วยแต่ว่าบังเอิญคิวมันชนกับงานก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าถ้าไปเองเนี่ยน่าจะไปแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปวันไหนเหมือนกันนะครับก็ใครว่างๆนะงานบ้านสวนนะครับมีผมไม่แน่ใจว่าเริ่มวันไหนนะสัปดาห์นี้นี่แหละยังไงลองเช็คกันดูได้ก็ถ้ามีแล้วไปเดินเล่นกันได้นะครับก็จะมีของสินค้าให้ได้ช้อปปิ้งกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นของแต่งสวนของแต่งบ้านนะครับแล้วก็จะมีโซนต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยปีนี้เขาบอกว่าพิเศษโดยมีของอะไรจัดเต็มเลยนะครับว่างๆไปเดินเล่นกันได้นะครับ
1: Green Wave 106.5 FM
0: ก็ไม่มีอะไรขายของซะเลยนะครับงานบ้านและสวนนะครับมาถึงแล้วครับผมส่วนนี้คือเดอะพาร์กินสันฮะจะบอกเธอว่ารักฟังกี่ทีก็เพราะเพลงนี้

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: นี่คืองานของดายโนฟินนะครับยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอมีข้อความเหมือนคุณหลิงนะครับส่งมาบอกสวัสดีค่ะน้องโบวันนี้พี่ทำหมี่คลุกทรงเครื่องไปถวายพระเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะครับเลยเอาบุญมาฝากน้องโบและทีมงาน Green Wave ทุกคนเลยจ้าขอบคุณมากครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับพี่หลิงครับตอนนี้ฮะ 11:00 อีก56นาทีเดี๋ยวเราต้องเบรกกันก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงกับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับยังมีเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเนี่ยจะพยายามทยอยเปิดให้ฟังในชั่วโมงหน้าแล้วกันรวมถึงถ้าใครมีเมนูอะไรที่น่าสนใจในเที่ยงนี้เราไม่ได้อัปเดตเมนูกันมาหลายวันแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้ใครมีเมนูที่น่าสนใจตอนเที่ยงเนี่ยลองแชร์กันเข้ามาเดี๋ยวจะมาอ่านให้ชาว Green Wave ที่ยังคิดไม่ออกว่าเที่ยงนี้จะกินอะไรดีนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกทีนึงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันสักครู่เดียวนะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
5: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
6: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
5: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
1: Me

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: 1 2 3
5: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
7: เฮลโหลชั่วโมงที่2ครับ
8: ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
7: ปุ๊บแรบปุ๊บแรบ
8: นะคะชั่วโมงนี้เราติดตามกันต่อเลยเนาะมีใครที่อาจจะมีอาการตาแห้งคันๆนะคะหรือบางทีแบบว่าตื่นนอนมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย
7: ยิบยิบยิบอย่างเงี้ยเหรอฮะ
8: มันมีความเหนียวเหนอะหนาที่เปลือกตาหรือว่าเฮ้ย
7: ตาคุณหญิงเปล่าตาคุณหญิงเปล่า
8: อ๋อมันจะเป็นอีกแบบนึงแหละนะคะ
7: ไม่คันส่วนใหญ่จะเป็นคันจมูกมากกว่าร
8: ีบพบจักษุแพทย์ละกัน
7: ทำไมฮะ
8: ไม่ใช่คันจมูกแล้วไปพบจักษุแพทย์
7: หมายถึงว่าคันตายิบยิบตายแห้งใช่ไหม
8: คือมันมีกรณีหนึ่งเกิดขึ้นกับหนุ่มจีนซึ่งก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะเป็นหนุ่มจีนวัย36ปีนะคะมีรายงานว่าเขารู้สึกไม่สบายตามันมีอาการตาแห้งคันแล้วก็เหมือนกับมีคราบเมือกเหนียวๆเกาะอยู
7: ่
8: เป็นอย่างเงี้ยนานถึง6เดือน
7: โอ้เป็นไร
8: ก็คือขยี้ตาขยี้แรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ซื้อยาหยอดตามาใช้เองอาการไม่ดีขึ้นจนกระทั่งสายตาเริ่มแย่ลงเรื่อยๆต้องไปพบแพทย์แล้วล่ะ
7: สรุปเป็นยังไง
8: ได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอนะคะว่าเปลือกตาอักเสบซึ่งเกิดจากการเพิ่มจำนวนอย่างผิดปกติของตัวไรเดโมเด็กซ
7: ์
8: ที่โคนขนตามันเต็มไปด้วยไอ้เจ้าตั
7: วไรเดโมเด็กซ์
8: เนี่ยจำนวนมากทีนี้คุณหมอเขาก็เลยสุ่มดึงขนตาแต่ละข้างออกมาเอาไปส่องกล้องตรวจนะคะปรากฏว่าขนตาแต่ละเส้นน่ะมีเจ้าตัวไรเนี้ยเกาะอยู่ประมาณ 8-9 ตัวคำนวณจากดวงตา1ข้างที่มีขนตาประมาณ 100-150 เซนติเมตรขนตาเยอะหน่อยเนาะแพทย์ประเมินว่าจำนวนไรที่มันเกาะอยู่ขนตาเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปจนแบบ
7: นี่น่าเหยียบไปหมดเลยเนี่ยคิดดูถ้ามันขยายกล้องมันในตัวใหญ่ๆเกาะอยู่ที่เปลือกตาเกลียดได้เลย
8: ซึ่งการแพร่ระบาดของตัวไรนี้ส่งผลให้เกิดภาวะตาแห้งตามมาด้วยนะคะซึ่งแพทย์บอกว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ค่อยถูกสุขอนามัยสักเท่าไหร
7: ่
8: เช่นอาจจะชอบขยี้ตาบ่อย
7: ๆ
8: ไม่ค่อยเปลี่ยนเครื่องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคือตัวการสำคัญซึ่งตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาเปลี่ยนเครื่องนอนนะแต่ว่าเปลี่ยนทุกๆ3เดือน
7: โหเ
8: ธอ3เดือน
7: เมื่อกี้ใจยังคิดแล้ว 2-3 วันยังนานเลยนะ
8: 2-3 เดือนนะ
7: ทําไมไม่เปลี่ยนนะ
8: 3เดือนนานมาก
7: เออ3เดือนนานไปไอ้พวกเตียงอะไรผ้าปูที่นอนอะไรอย่างงี้ได้ป่ะใช่มั้ยฮะ
8: นั่นแหละพวกเครื่องนอนทั้งหลายนะคะซึ่งแพทย์อธิบายนะคะว่าโรคขอบตาอักเสบจากเชื้อไรเดโมเด็กซ์เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะเกิดจากการที่ตัวไรชนิดนี้ซึ่งเป็นปรสิตแต่แรกเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณโคนขนตาหรือต่อมไขมันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากก็ต้องใช้กล้องส่องอ่ะ
7: ซึ่งเราจะได้ยินว่าไอ้พวกเวลาที่เขาขจัดโดยไรตามที่นอนมันจะเจอเยอะมาก
8: อาศัยอยู่บริเวณรูขุมขนโคนขนตาแล้วก็แบบว่าต่อมไขมันที่เปลือกตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออาการทั่วไปที่จะเกิดขึ้นก็คือคันแล้วก็แสบร้อนที่ตา
7: ฟังแล้วคันขึ้นมาเลย
8: รวมถึงรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตานะคะในกรณีรุนแรงอ่ะอาจจะส่งผลให้กระจกตาได้รับความเสียหายจนกระทบต่อการมองเห็นได้นะ
7: เราไปขยี้แรงอะเน
8: า
7: ะ
8: แล้วเนื่องจากว่าอาการของโรคเนี้ยมันอาจจะทำให้คนที่เป็นเนี้ยสับสนว่าเราเป็นโรคตาแดงหรือเปล่า
7: ก็เลยยังคิดว่าตาคุ้งยิงหรือเปล่าไม่ใช
8: ่ก็เลยทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากเลือกที่จะรักษาเองด้วยการไปซื้อยาหยอดตามาหยอดเอง
7: ซึ่งก็ไม่ใช่
8: ไม่ใช่
7: ไม่ได้ช่วย
8: ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
7: ครับ
8: นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลหน่อยเนาะ
7: ความสะอาดนอกจากตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราต้องสัมผัสทุกวันด้วยเน
8: า
7: ะ
8: หรือแม้แต่ที่เขาบอกว่ามือไม้เราอ่ะมันสกปรกนะไปจับอะไรมาก็ไม่รู้ทั้งวี่ทั้งวัน
7: ก็ใช่
8: แล้วเราเอามาขยี้ตาจับตาจับหน้าจับอะไรเงี้ย
7: จริงจริงลูกผมไม่ชอบขยี้ตาชอบไปจับนู่นจับเนี่ย
8: ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบขยี้ตา
7: ต้องคอยบอกนะเด็กๆมันชอบจับนู่นจับเนี่ยเดินบันไดเดินแบบรถไฟใต้ดินก็จับนู่นจับนี่พออย่าไปจับเด็กๆเราเข้าใจเลยว่าทำไมพ่อแม่บอกอย่าไปจับนู่นจับเนี่
8: ย
7: แต่เด็กๆมันจะชอบสัมผัสนู่นสัมผัสนี่ฮะก็ต้องระวังเนาะโหฟังแล้วแบบคันปึกตาขึ้นมาเลย
8: เราบอกใจเย็นๆอย่าไปจับ
7: มือขึ้นไปเองไงแบบออโต้ไง
8: ตัวต
7: รงใช่ใช่อย่าไปจับนะแล้วก็ถ้ามันรู้สึกเงี้ยลองคิดดูว่าเรามีเครื่องนอนอะไรที่เราไม่ได้เปลี่ยนบ้างหรือเปล่
8: า
7: จริงจริงบางคนต้องเปลี่ยนอ่ะปกติ
8: ต้องความสะอาดหน่อย
7: ต้องสักกี่วัน
8: ก็อาจจะ
7: สองอาทิตย์เดือนละครั้งอย่างช้า
8: เดือนอ่ะประมาณสัปดาห์อะไรเงี้ย
7: สองอาทิตย
8: ์ก็ต้องจัดการ
7: ทีไม่ควรเกินนะเน
8: า
7: ะ
8: เดี๋ยวจะมีเครื่องกำจัดไรฝุ่นหรือว่าอะไรแบบนี้นะ
7: แต่เข้าใจได้นะเพื่อนบางคนหรือสมัยเราเด็กๆเราไม่รู้สึกว่ามันคือนอนมันก็ไม่ได้เปื้อนอะไรเนาะ
8: มันก็เบื่อนะ
7: เหงื่อเราอย่างเงี้ย
8: เราอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
7: คือถ้าผมอยู่เองอ่ะไม่ได้อยู่กับแบบสมัยบ้านแบบมีคุณแม่ดูแลเขาก็จะ
8: เขาร
7: ักสะอาดมากอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวบางทีก็เป็นเดือนนะยอมรับแต่ว่า3เดือนไม่ถึงอ่ะ
8: 3เดือนไม่ไหวนะ
7: สามเดือนก็อาจจะนานเกินไป
8: สองเดือนไม่ไหว
7: เดือนนึงอ่ะ
8: 3เดือนก็พอเลยนะ
7: นอนแค่ลงไปอ่ะนอนแป๊บนึงคันหลังยิบๆๆๆๆจริงจริงมันอาจจะอยู่ทั้งตัวก็ได้เน
8: า
7: ะแต่ว่า
8: ไม่ไหว
7: ไหลมันอยู่ทั้งตัวแต่ว่าเราแค่รู้สึกเคืองที่เปลือกตาเท่านั้นเองอ่ะ
8: ก็ดูแลเรื่องของสุขอนามัยกันหน่อย
7: หรือเดี๋ยวนี้เขามีบริการรับดูดไอ้พวกไรฝุ่นนะโซฟาตามเตียงผ้ามงผ้าม่านอย่างเงี้ยจริงๆมันผสมได้หมด
8: ไปนั่งไปนอนไปชั่งบ่อยๆอย่างเงี้ย
7: ใช่ใช่ใช่ครับเราดูแลนิดนึงแล้วกันใครที่มีโอกาสหรือมีเวลาลองศึกษาแล้วก็ลองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือว่าถ้าทำความสะอาดได้ก็ลองดูแบบกี่เดือนหนอะไรก็ว่ากันไป
8: ทำความสะอาดมือด้วยนะ
7: ใช่ล้างมือแล้วก็เนี่ย
8: ไปขยี้ตา
7: ใช่แล้วมันจะเป็นเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะพวกเนี้ยครับมีผลหมด
8: นะแต่ว่าตอนนี้ตาไม่คันจมูกเนาะ
7: ใช่เนี่ยยิบยิบยิบยิบหรือว่าไรฝุ่น
8: เข้าไปอยู่ในจมูกเงี้ยเหรอ
7: ใช่
8: ไม่น่ารอด
7: เดี๋ยวเราไปเช็คดูดีกว่า
8: อยู่กับต่อพี่โบนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันบ่ายโมงนะ
7: ครับผม
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
7: ความลิฟส์ทำไมความลี้เลยความรู้สึกดีๆยังมีให้กันเสมอทุกๆชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกับชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่กับโบนะฮะคุณผู้ฟังเที่ยงกันอีก9นาทีหาอะไรทานกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังได้แล้วนะครับเพราะเที่ยงแล้วหลายๆคนทานไปแล้วบางคนยังไม่ได้ทานข้าวเลยหาอะไรกินกันด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับยังพูดคุยทักทายกันเหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินนะครับคุณผู้ฟัง

นะครับเป็นดารุมะคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนเป็นมันต้องใช้ชื่ออะไรอ่ะโกดังมันเป็นโกดังขายเสื้อผ้านี่แหละคุณฟังที่โบกับเผือกเนี่ยไปถ่ายมารายการเฮียตีนะครับชื่อดารุมะเหมือนกันนี่ล่าสุดเนี่ยสัสิเขาบอกว่ามันมีดารุมะที่ไมอามี่บางปูสมุทรปราการนะครับไม่ใช่อเมริกานะครับน่าสนใจนะครับโปรโมชั่นก็เยอะด้วยอันนี้ฝากไว้สำหรับใครที่ชอบช้อปปิ้งเนาะที่โบไปดารุมะมาเนี่ยก็จะมีพวกแบบเสื้อผ้ามีทั้งเสื้อกางเกงเสื้อหนาวมีกระเป๋าบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเสื้อยืดจะเยอะกางเกงจะเยอะมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายเลยก็ลองไปดูกันได้นะครับเฮียกับตีหนีเที่ยวนะตอนใหม่มาแล้วเมื่อวานนี้ครับผม

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐสี
1: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
0: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัย Frontier Nutrient ผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
1: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหม
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคุกกี้เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ใสกิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
0: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

Sunset Club มาถึงในช่วงของคัสเซ็ตคลับนะครับวันนี้เป็นงานของพี่เบิร์ตธงชัยแม่นไตนะครับใครที่สัญญาอะไรไว้ต้องทำตามสัญญาเลยไหมฮะเพราะพี่เบิร์ตเลยนะครับถ้าพี่เบิร์ตอีกท่านนะฮะด้วยความระลึกถึงนะครับนี่คือพี่เบิร์ตธงชัยแม่นไตนะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาครับ

0: เรียบร้อยครับผ่านกันไปสำหรับคัสเซ็ตคลับนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาในช่วงของ DJ โบแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่ยูนะคุณผู้ฟังส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวโบจะมาอีก1วันนะครับไม่ได้มาแค่1วันวันศุกร์ก็มาด้วยพฤหัสศุกร์นี้เดี๋ยวโบจะมาอยู่แทนพี่เป้วิศวะนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง11โมงนะครับทั้งพฤหัสและก็ศุกร์เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ตอนเช้าเลยนะครับแล้วก็มีการต้อนรับคุณผู้ฟังในหลายๆท่านกลับมาทำงานในวันพรุ่งนี้กันด้วยมีหลายท่านได้ทำงานนะครับแล้วก็หลายท่านยังได้หยุดกันอยู่นะครับก็ใครทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาเจอกันส่วนใครที่หยุดนะครับพรุ่งนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่อีก1วันแล้วกันวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่ร่วมแชร์เมนูอาหารนะครับแชร์เพลงแล้วก็ส่งข้อความมาทักทายกันด้วยยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนอีก1วันใครทำงานก็ขอให้สู้ๆแล้วกันนะครับใครกำลังขับรถกลับบ้านหรือขับรถเดินทางไปไหนเนี่ยขับรถกันปลอดภัยทุกๆคนแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ได้อยู่ต่อกับ DJ PU นะครับวันนี้โบลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 8:00 น.ในช่วงของพี่เป้วิศวะเจอกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัวร์

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: กลับมาถึงเวลาช้อปให้คุ้มสุด
2: ช้อปซุปเปอร์คุ้มคุ้มซุปเปอร์ช้อป
1: ผ่านราคาลดแรงกลางปี Home Pro Super Expo รับฟรีคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาทช็อป 20,000 ลดรวมสูงสุด 20% พร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 160,000 บาท 24-29 กรกฎาคมนี้6วันเท่านั้นห้ามพลาดที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมณจุดขาย
3: บางคนใช้ชีวิตเพื่อกินของอร่อยแต่ผู้ชายคนนี้ใช้ของอร่อยสร้างชีวิต
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: มาวินทวีผลเมื่อการรีวิวอาหารคือความสุขกับชีวิตที่เปลี่ยนทุกมื้อธรรมดาให้เป็นโอกาสที่มีค่าของใครหลายคนรับแรงบันดาลใจคำโตพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋มภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
5: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
2: ดไปเข้าศูนย์กัน
3: 0% กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: พร้อมนะคะ
4: ถามใคร
3: อ้าว
4: ถามใคร
3: ถามสัมภเวสีแถวนี้ละมั้งเนี่ย
4: ถามผมเหรอทำไมผมต้องไม่พร้อมด้วย
3: นี่ไงก็ไม่ตอบอย่างนี้ตั้งแต่แรกพร้อมสิ
4: ทำไมผมต้องไม่พร้อมด้วยอ
3: ่
4: ะ
3: อ้าวมันก็คนเรามันมีวันที่ไม่พร้อมบ้างไง
4: ใครส่งข้อความมาเนี่ย
3: ทำไม่รู้เวลาไม่ลาส่งข้อความมาม
4: าขอส่วนบุญผมเหรอ
3: มาถามว่าพร้อมหรือเปล่าน
4: ี่ว่ามาขอส่วนบุญเฮ้ย
3: อะไรอ่ะ
4: ว
3: ัน
4: นี้วันอะไรวันนี้วันพ
3: ระเฮ้ยจะตกใจเลย
4: วันนี้วันพระ
3: วันนี้วันพระใหญ
4: ่
3: วันอาสาฬหบูชา
4: ครับผม
3: นะคะ
4: สรุปแล้วเนี่ยวันนี้หรือพรุ่งนี้เขาเวียนเทียนกัน
3: วันนี
4: ้วันนี้เหรอ
3: วันนี
4: ้แล้วพรุ่งนี้เวียนไหม
3: ไม่แน่ใจ
4: อ
3: ๋
4: อเหรออ
3: ืมนี่เขาก็เลือกคนถามที่ถูกเหมือนกัน
4: เออคุณผู้ฟัง
3: เขาเลือกคนเข้าวันเข้าวันนะ
4: เขาเวียน2วันไหมหรือว่าเวียนแค่วันนี้
3: ไม่แน่ใจเลย
4: เออไม่ถามคุณผู้ฟัง
3: อ๋อถามคุณผู้ฟัง
4: ครับ
3: คุณอยากเวียนวันไหนอ่ะ
4: ฮะได้หมดเลย
3: อ๋อได้หมด
4: ครับ
3: ไม่เวียนก็ได้
4: กี่รอบ
3: กี่รอบไม่สำคัญ
4: เคยเวียน
3: สำคัญว่าเวียนทางไหน
4: เคยเวียนเทียน
3: อ
4: ่ะแล้วลืมป่ะ
3: ลืมอะไรอ่ะ
4: เวียนไปรอบนะฮะสองละเสร็จปุ๊บเฮ้ยรอบเที่ยวไหร่อ่ะเนี่ย
3: อ่ะออกไปทำสมาธิก่อน
4: เคยป่ะ
3: ไม่เคย
4: ไม่ผมเคยนะตอนเด็กๆ
3: อาจจะมีเผลอเอาตอนเด็กๆไง
4: เคยแบบว่า
3: เด็กๆอาจจะไม่ได้มีสมาธิ
4: เ
3: ธอเวียน4เวียน5หรอ
4: เอ้าคนเรามันลืมบางทีแบบว่า
3: อ๋อเวียนไป7รอบแล้วค่ะ
4: คือบางทีอ่ะเวลาเวียนเทียนอ่ะมันก็จะมีการท่องเค้าเรียกนะ
3: ท่องบท
4: ท่องบทไปด้วยทีเนี้ย
3: บทสวดมนต์อะไรเงี้ยเหรอ
4: มันก็ลืมนับไงว่ากี่รอบแล้วเนี่ย
3: เขาถึงบอกว่าเราต้องมีสมาธิมีสติ
4: สติเราอ่ะ
3: อ
4: ยู่กับบทสวดไงใช่ไหมล่ะ
3: เอามาแล้วแต่คน
4: อ๋อโอเค
3: เออแต่ถ้าสอบคนเนี้ยออกไปก่อนน้องออกไปจากแถวก่อนติดตามกันนะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะคะเราใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่ตื่นนอนลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บใช้อยู่กับโทรศัพท์มือถือ
4: ครับ
3: ยันเข้านอนก็ยังใช้อยู่
4: เรา
3: ก็จะเช็คอ่ะนะคะที่เมียนมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการบ้านเขาห้ามนักเรียนใช้ห้ามนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเวลาเรียนเพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปแล้วก็ปกป้องนักเรียนจากผลกระทบของการใช้งานโซเชียลมีเดียที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงเขายังมีการออกแนวปฏิบัตินะคะให้สถานศึกษาส่งเสริมการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนและนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการเมียนมายังจับประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อที่จะจัดโครงการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ปกครองคุณครูแล้วก็นักเรียนรวมไปถึงโครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลด้วยเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีเนาะย
4: ุ
3: คดิจิตอลนะคะใช้กันอยู่ทุกวันนะคะอะไรที่มันอาจจะแบบมากเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีความเป็นห่วง
4: ครับก็ถูกต้อง
3: ก็
4: เ
3: พราะช่วงหลังๆมาก็มีหลายประเทศเนาะที่เขาแบบว่าตื่นตัวแล้วก็มีการออกกฎระเบียบกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ย
4: เพื่อนผมเนี่ยเขามีลูกตอนนี้ประมาณ4ขวบละ
3: 4ขวบ
4: ซึ่งเขาเนี่ยก็กำหนดระยะเวลาดูจอยนะ
3: กำหนดเวลากันเลยตกลงกันเลยว่าดูได้เท่านี้
4: คือให้ดูโทรศัพท์อะเฉพาะตอนที่แบบว่ากินข้าวที่แบบว่าถ้าเขาเป็นคนลูกเขาเป็นคนที่กินข้าวยากไม่กินข้าวเลยซึ่งบางทีอ่ะก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าในเวลาปกติไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยไม่ให้เล่นจอเลยก็คือจะให้เล่นแบบนู่นนี่นั่นที่มันแบบเป็นของจับต้องได้
3: อ่ะ
4: ซึ่งมันก็มีผลต่อการทักษะเรียนรู้อะไรเงี้ย
3: มีผลต่อพัฒนาการการเติบโตของเด็กอะไรเงี้ย
4: ใช่คุณผู้ฟังก็มีผลนะซึ่งหลายคน
3: น
4: ่ะบางคนเล่นจอเยอะเกินไปอ่ะสมาธิสั้น
3: ก็มี
4: เออ
3: นะคะ
4: ครับผมดีนะยุคเราไม่มีจอ สมาธิเลยไม่สั้นเลยใช่ไหมล่ะพี่ยุคเมื่อก่อนเราอะไม่มีนะ
3: เราเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อย
4: เวลานัดกับเพื่อนทีอย่างเงี้ยต้องไปเคาะประตูบ้านไม่มีนะมาส่งข้อความแบบเฮ้ยแกอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะ
3: ไม่มีไม่มี
4: เออครับ
3: เขายังชั่วเป็นยุคเดียวกับเขาสบายใจแล้วนึกว่าคนละยุค
4: เออเขายังชั่วเนาะ
3: เขายังชั่ว
4: ครับพี่
3: อ่ะช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตค่ะ
4: จ้าอ้าวไม่ไปให้ด้วย
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

คุณผู้ฟังบอกว่าฟังผมคุยกับพี่ต๊อกเมื่อสักครู่นี้แล้วดูแก่เลยโอ้ไม่แก่แล้วคุณผู้ฟังเนาะสมัยก่อนเนี่ยใครที่เกิดทันยุคที่เราเนี่ยไปเคาะประตูไปเรียกเพื่อนเนี่ยถือเป็นยุคที่น่าจดจำมากๆนะ สมัยก่อนนี่โทรศัพท์นี่ แต่งเสียงริงโทนได้เนาะ

ยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: นี้แล้วนะครับโค้ดในไลฟ์นะครับ Moonlight Lounge นะครับยังไงขอฝากกติกาสำคัญกันสักนิดหนึ่งนะฮะภายในงานนะจ๊ะสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตนะครับให้นำกล้อง SLR หรือว่า DSLR หรืออุปกรณ์บันทึกเสียงเข้ามาในงานนะจ๊ะแล้วก็งดไลฟ์สดนะครับระหว่างการแสดงนะครับงดใช้ไม้เซลฟี่แล้วก็ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในโรงละครนะครับวันเสาร์นี้พบกันนะจ๊ะ 5 โมงเย็น
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31 กรกฎาคมถึง 9 สิงหานี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีโอกอมีโอกอแมวเลี้ยงมีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
2: อน้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกลิ่นหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
9: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
10: ่หยุดยาวนี่อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
12: ให้มัน
13: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
14: แต่คนพูดมีแฟนนะ
11: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
15: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งเพลงนี้มาประมาณเมื่อวันก่อนผมเห็นนั่นแหละแต่ว่าลืมเปิดลืมเข้าไปเซิร์ชดูว่าเอ๊ะเพลงนี้ของใครนะนะฮะเพราะว่าชื่อเพลงเนี่ยไม่ค่อยคุ้นไม่คุ้นตาเลยอ่ะชื่อเพลงว่างึดนะหลายคนเนี่ยเพลงอะไรงึดซึ่งผมก็ไปดูอ๋อเป็นเพลงใหม่ของเพียว The Voice นะครับแล้วก็เขาใช้ชื่อว่าเพียวเนสลี่นะครับชื่อเพลงว่างึดนะฮะผมลองฟังแล้วหูเพราะมากๆคุณผู้ฟังลองฟังดูนะ

0: นาะพอมากๆนะครับงึดนะฮะจากเพียวเนสลีนนะครับหรือว่าเพียวเดอะวอยซ์นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งนักร้องที่คุณภาพมากๆแล้วก็ผมเจอตามงานบ่อยมากๆเล่นต่อเขาตลอดเลยนะครับเพียวเดอะวอยซ์นะครับหรือว่าเพียวเนสลี
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้เราก็มาในฟิลเพลงแบบว่าสบายๆนะครับเหมาะกับวันหยุดแบบนี้เนาะวันพระด้วยนะฮะ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายด้วยซิงเกิลใหม่จากเอเชียเซเว่นกันนะครับใครที่เป็นแฟนๆของวงนี้นะฮะเขามีเพลงใหม่ออกมาแล้วนะครับเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าไม่แบ่งใคร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
1: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
2: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างบลัดออเรนจ์เอ็กซ์แท็กและวิตามิน B คอมเพล็กซ์ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
3: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
9: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
10: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
9: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
11: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
9: เด็กทานได้ใช่ไหม
11: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
13: Smart Light On
12: นำทาง
13: Smart Turn Left
12: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
13: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
12: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
14: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
15: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
16: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
17: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้าน านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
18: ถ้าเรื่องความเร็วต้องบิด108ไมล์แต่ถ้าเรื่องความรักต้อง108คำถามหัวใจพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมแชร์ที่ขับเคลื่อนความรักบิดให้สุดแล้วหยุดที่คำตอบของหัวใจขึ้นรถไปกับคลับไฟเดย์สุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับไฟเดย์ Fanpage
19: Green Update
20: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
21: อัปเดตกันหน่อยนะคะกับทางกรุงเทพมหานครค่ะเขาเดินหน้าผลักดันสารวัตรสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของทางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะสามารถที่จะปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันนะคะมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนก็คือตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายนะคะการรายงานผลแล้วก็การติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพเนี่ยมีความรวดเร็วนะคะโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยทางกทม.เนี่ยเขาตั้งเป้าให้ระบบสารวัตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเชิงรุกนะคะก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันของทุกๆหน่วยงานนะคะผ่านระบบดิจิตอลเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง50เขตเลยนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่แบบอ่ะเขตนี้ว่าอย่างนี้เอาเขตนี้ไปอีกแบบนึงมันก็เหมือนไปคนละทิศคนละทาง
22: ไปทิศเดียวกัน
21: ให้มันไปในทิศทางเดียวกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
22: เรื่องของสิ่งแวดล้อมอะครับ
21: ไม่ใช่
22: พี่เดี๋ยวเนาะไม่งั้นเราก็ทวนไง
21: ฮะอ๋อทวนอ๋อทวน
22: มันจะได้รู้ว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่ควรแจ้งนะอะไรเงี้ย
21: ยังไงนะแต่ตอนนี้ฉันแจ้งใครได้บ้างคือยกเว้นเรื่องสิ่งแวดล้อมฉันแจ้งใครได้บ้างจ๊ะฮัลโหล
22: มันก็ถามไง
21: เขาทวนน้องเขาทวนน้องทวน
22: ทวนที
21: เรื่องของสิ่งแวดล้อมโอเคเนาะโอเคพี่อ้อยมายังอ่ะ
22: ทำไมล่ะ
21: คิดถึงอ่ะ
22: อ๋อเหรอ
21: นะเดี๋ยวช่วงหน้าจะต้องเจอพี่ย้อยไง
22: ครับพี
21: ่แต่พี่ย้อยมาเร็วขึ้นหน่อยก็ดีนะ
22: ทำไมล่ะ
21: คิดถึงอยู่กันต่อกับพี่ยูนะ
22: ครับ
21: อยู่กันไปนะ
22: จ้า
20: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
23: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes DJ PU
22: มีคุณผู้ฟังนะฮะขอเพลงคิดถึงคนบนฟ้ามานะครับน่าจะไม่มีนะฮะเรามีคนบนฟ้าเนี่ยเรามี คนบนฟ้าเนี่ยเรามีนะเขียนถึงคนบนฟ้าเนี่ยเรามีคนบนฟ้าต้องการให้รักเนี่ยจากอ๊อฟปองศักดิ์เนี่ยเรามีนะฮะ เลือกเพลงนี้ให้ดีกว่าคนบนฟ้านะครับจากพาราด็อกซ์นะฮะ

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า106.5
1: Green Wave เดี๋ยวทิ้งท้าย3เพลงนะครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยขอเพลงนี้มาบอกว่าขออัพบีทหน่อยได้ไหมคะง่วงแล้วค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
3: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
7: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: Propolis Plus
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: มาถึงเวลาช็อปให้คุ้มสุด
1: ช็อปซุปเปอร์คุ้มคุ้มซุปเปอร์ช็อป
0: ราคาลดแรงกลางปี Home Pro Super Expo รับฟรีคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาทช็อป 20,000 ลดรวมสูงสุด 20% พร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 160,000 บาท 24-29 กรกฎาคมนี้6วันเท่านั้นห้ามพลาดที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมณจุดขาย
1: Home Pro Super Expo
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ถ้าเป็นช่วงวันปกติธรรมดาแล้วนะคะเราก็จะเห็นพี่ๆน้องๆแถวนี้นะคะเดินเข้าเดินออกเรียกว่าหาพี่อ้อยแบบแทบไม่ได้พักกันเลยทีเดียว
9: อ๋อใช่วันนี้วันหยุดนี่ไม่มีคน
8: วันนี้ยังไม่ค่อยมีใครสักเท่าไหร่นะคะก็บอกว่ามาหาใครจ้ามาหาหน่วยกู้ใจจ้า
9: สักนิดนึงค่ะวันนี้ต้องกู้เร็วบางทีก็ต้องกู้กู้ช้าๆหน่อยรอคิวที่5
8: โอ้โหคิวที่5นี่ยังเบาไปนะคะ
9: นี่แต่ว่าพี่ค่อนข้างงงคือน้องๆอาจจะจำสับสนหรือเปล่าเพราะว่ามีคนไปช่วยแชร์บอกว่าพรุ่งนี้ขายบัตรแล้วนะคะวันสนับเอมพาธีไม่ใช่มารื่น
8: วันมารื่น
9: วันมารื่นค่ะน้อง
8: 31กรกฎาคมวันศุกร์นี้
9: ค่ะน้องอย่าเพิ่งลุ้นมากค่ะพี่ก็ลุ้นไปมากกว่านั้นอีกเยอะเลย
8: คือเมื่อกี้ยังบอกพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยคือคราวที่แล้วที่บอกพี่อ้อยว่าเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์แล้วก็คือพี่อ้อยบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัส
9: นะรีบเร่ง
8: มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้เร่งอะไรเลยนะพี่อ้อยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เอ๊ะมันเหมือนมันจะเป็นวันศุกร์อะ
9: นั่นสิแต่ว่าบังเอิญอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่มีวันหยุดเยอะด้วยนะคะ
8: อาจจะเป็นได้อ
9: ย่าเพิ่งเร่งใจเย็นๆพรุ่งนี้พฤหัสค่ะ
8: นะ
9: และถ้าเกิดว่าอยากจะจองบัตรก็เป็นวันศุกร์ค่ะตั้งแต่10โมงเช้าถ้าเป็นที่นั่ง VIP นิดนึงค่ะผ้าห่มจะเป็นลักษณะนี
8: ้เดี๋ยวพี่อ้อยหยิบให้ดู
9: เดี๋ยวดูนะ
8: นี่ผ้านุ่มมากคุณผู้ฟังผ้าห่มแล้วผืนใหญ่ด้วย
9: ไม่แล้วพอเอาออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าใครเก็บคะคนอื่นเก็บคะเพราะพี่เก็บได้ไม่เหมือนเดิมนี่
8: เดี๋ยวคลี่ผ้าห่มให้ดูนะคะ
9: อันนี้ไม่ใช่ผืนใหญ่หน่อย
8: ใหญ่จริง
9: ค่ะความตั้งใจของน้องเขาคือถ้าวันไหนก็ตามไม่รู้จักกอดใครให้เอาผ้าห่มกอดตัวเองไว้
8: กอดตัวเอง
9: นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะมีวอร์ดดิ้งว่ากอดทำให้รอดจากทุกความเหนื่อย
8: อยากจะได้สักผืนนึงจังเลยเพราะว่าเอาไว้ห่มที่นี่ก็คืออุ่นมาก
9: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าม
8: ัน
9: จะสามารถได้เลยค่ะน
8: ้
9: องคะก็ไปนะเดี๋ยวนี้กอดพี่ต้องมีมูลค่านะ
8: ไม่ได้กอดได้ธรรมดานะจ๊ะนะคะ
9: ล้อเล่นล้อเล่น
8: ลายผ้าห่มจะเป็นรูปหัวใจ
9: ใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงอ่ะมันจะเป็นแฮปปี้สโตนแฮปปี้สโตนเนี่ยบางคนเขาบอกว่าแต่ก่อนจริงมันชื่อวอลลี่สโตนนะพี่จำได้แต่ชื่อวอลลี่มันก็แบบเดี๋ยวดูกังวล
8: มันอาจจะดูวอลลี่ไปนิดนึง
9: คือบางทีเวลาที่เราไม่มีสมาธิกับตัวเองมัวแต่ไปฟังปากคนอื่นแล้วรู้สึกแบบโกรธจังเลยอ่ะนี่ค่ะเอามาร์เบิลหรือว่าแฮปปี้มาร์เบิลเนี่ยเอามาดื้อตื้อตื้อตื้อตื
8: ้อนิดนิดนึง
9: ใช่ค่ะครึ่งมันเอาไว้ค่ะเพื่อดึงสมาธิน
8: ะคะโอ้หลายสิ่งหลายสิ่ง
9: มีสติ๊กเกอร์คำคมได้นะคะเผื่อไปแปะที่ใดๆก็ตาม
8: ค่ะ
9: บางทีอาจจะเป็นแค่คำธรรมดาคำหนึ่งแต่ถ้าบังเอิญว่าในวันใดที่รู้สึกแบบโหยพี่วันนี้แบกจนเหนื่อยเลยอะไม่แน่บางประโยคมันอาจจะดึงเราขึ้นมาจากความเหน็ดเหนื่อยนั้นได้
8: เอามันช่วยกู้ใจได้จริง
9: ก็พยายามจะตั้งใจค่ะอยากให้วันสันอัพเอมพาธีอย่างน้อยเป็นประโยชน์กับหลายๆหัวใจที่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะคะเรามาเจอกัน
8: เนาะวันศุกร์นี้ถ้าเกิดว่าจับจองเป็นเจ้าของบัตรได้แล้วอะก็ไปเจอกับพี่อ้อยได้วันที่12กันยายนบ่ายโมงตรงนะคะ
9: ใช่แล้วค่ะนะบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงนะสยามพิงค์ฮอลล์นะคะ
8: เราติดตามกันหน่อยนะคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินข่าวกันบ้างนะคะจากที่สำนักงานการบินพ พลเรือนแห่งประเทศไทยเขาเตรียมบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่สนามบินทั่วประเทศเริ่ม16ตุลานี้เป็นต้นไปนะคะโดยอนุญาตให้พนักงานตรวจค้นสามารถเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องที่มีความต้องสงสัยได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอตรวจค้นต่อหน้าผู้โดยสารหรือแจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า
9: ค
8: ือมันอาจจะมีพวกวัตถุต้องห้ามสิ่งของอันตรายหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่นะคะหลายคนอาจจะมองว่าจริงเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะหรือว่า Anti Fake News Center Thailand ก็ออกมายืนยันนะคะว่าเป็นข่าวจริงนะหลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นมาตรการที่เพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานการบินของไทยให้รัดกุมขึ้นนะคะแต่ยังก็ตามเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้โดยสารแล้วก็แสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเขาจะมีขั้นตอนปฏิบัติที่เข้มงวดควบคู่กันไปก
9: ็
8: คือทุกครั้งที่มีการเปิดสัมภาระโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำการบันทึกภาพก็คืออัดคลิปอัดวิดีโอนะคะตลอดขั้นตอนการเปิดตรวจค้นเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็พอตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะต้องใส่เอกสารแจ้งการตรวจค้นไว้ภายในสัมภาระใบนั้นๆด้วยนะคะเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของกระเป๋าได้รับทราบเมื่อเดินทางถึงปลายทางนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้ออกประกาศเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำผู้โดยสารเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของการอยากจะให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งหลายประเทศทั่วโลกเขาใช้อยู่นะคะอย่างเช่นกุญแจระบบ TSA Lock นะคะเนื่องจากว่าระบบล็อกประเภทนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินก็จะสามารถใช้อุปกรณ์เฉพาะหรือว่ามาสเตอร์คีย์เนี่ยไขเปิดเพื่อตรวจสอบได้ทันทีนะคะซึ่งมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระเป๋าเดินทางหรือว่ากุญแจล็อกต้องถูกงัดแงะหรือว่าจะตัดทำลายจนเกิดความเสียหายได
9: ้
8: นะคะในกรณีที่แบบเราจำเป็นต้องแบบถูกเปิดตรวจค้นจริงๆ
9: ค่ะเพราะบ่อยๆนะช่วงนี้มันจะมีข่าวแห่งความไม่ค่อยน่าไว้วางใจเยอะ
8: ใช่แล้วแต่ที่นี่แน่นะคะขอความร่วมมือนะคะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตรวจสอบสิ่งของกระเป๋าสัมภาระของตัวเองก่อนออกเดินทางทุกครั้งเนา
9: ะ
8: เพื่อที่เราให้แน่ใจว่ามันไม่ได้มีการพกพาวัตถุต้องห้ามหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายใดๆนะคะ
9: นะและการรับหิ้วใดๆอ่ะมันก็เป็นความผิดนะแล้วพอเวลาเราเจอบทเรียนแบบนี้ซ้ำๆอ่ะแล้วพอไปผิดกฎหมายประเทศเขา
8: ค่ะ
9: มันก็เข้าไปช่วยเหลือยากจริงๆค่ะตั้งแต่ทนายเลย
8: ซึ่งกฎหมายในแต่ละประเทศก็คือแรงมากน้อยต่างกันนะ
9: ใช่นะคะ
8: ก
9: ็นะเอาของตัวเองก่อนค่ะอย่าเพิ่งรับหิ้วค่ะ
8: ค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: พอเล่นเพลงนี้ปั๊บเนาะคิดถึงภาพในหนังไปแล้วเลยอะมันเป็นภาพแห่งการแบบติดตาอยู่เหมือนกันนะคะจากรถไฟฟ้ามาหานะเธอนะอินสติ้งค่ะโปรดส่งใครมารักฉันทีฝนถล่มอีกแล้วมาทุกเย็นจริงๆเลยนะคะในขณะที่บ้านเราก็ฝนตกเนาะพี่อ้อยอ่านข่าวใน X อันนึงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่แอฟริกาใต้อากาศร้อนมากร้อนขนาดไหนคะร้อนจนอูดตายอะค่ะแบบเฮ้ยอูดนี่เป็นสัญลักษณ์ของความร้อนอยู่แล้วนะตอนนี้เขากำลังมีการต้องบอกว่าอพยพเคลื่อนย้ายลงไปสู่ทางใต้เพื่อความอยู่รอดของอูดอะไรปีนี้จะเป็นปีที่ร้อนมากขนาดนี้นะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: ค้างไว้ตั้งแต่เช้าไม่ลืมมาเล่นให้ฟังตอนนี้นะคะ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: เพลงนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ Green Wave และ Tilly Birds ค่ะกับเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นเพลงแรกของอัลบั้มชุดที่4แล้วเขาไม่ยอมหยุดนิ่งจริงๆค่ะล่าสุดเลยเพลงนี้จะมีความเข้มข้นทางดนตรีแบบมิวสิคอลด้วยนี่และที่สำคัญคือเพลงนี้มันจะเป็นเพลงประมาณอารมณ์ที่ถูกจองจำอยู่ในความทรงจำอะค่ะเปรียบเทียบความรักแบบนั้นเลยบางคนอีกฝ่ายหนึ่ง move on ไปถึงไหนแล้วเรายังถูกกักขังอยู่กับความทรงจำเก่าๆอยู่เลยเพลงนี้ชื่อว่าจำเลยค่ะง่ายจาก Tilly Birds

0: ราะจังเลยอ่ะนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะ Tilly Bird นะคะอยากจะชวนไปดูมิวสิกวิดีโอด้วยนะบ่อยครั้งที่เรามักจะขังตัวเองไว้กับความทรงจำเก่าๆมันเหมือนเพลงนี้แหละจำเลยนะคะเพลงมาถึงแล้วถ้าชอบขอได้เรื่อย
1: ๆปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลยMEAE Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: วันแม่ปีนี้หนูอยากมอบบ้านแทนความรักให้คุณแม่จังเลยค่ะพี่คุ้ง
1: จัดให้ครับน้องดี
2: งานประมูลบ้านมือสองทอสอออนไลน์ครั้งที่6ประมูลง่ายเพื่อคนที่เรารักผ่านแอป GSP All Home รับโปร3ต่อคุ้มๆลดสูงสุด 50% สิทธิ์เช็ดดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2ปีและฟรีร่วมพับพิมพ์ลายดิจิทัล
1: ล็อกมาเลยครับน้องดีวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้น

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: บ้านรั่วใครผิด
6: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
7: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
6: ต้องโทษคน
5: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
9: Baby
10: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
9: มีมี่วิตาวัน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาว
2: ันอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ส่งกำลังใจให้กับน้องนุ่นด้วยนะคะน้องนุ่นเนี่ยเป็น FC ของ Green Wave นะคะแล้วก็วันนี้นุ่นบอกว่าเมื่อเช้านี้เพิ่งจะสูญเสียคุณลุงไปแล้วก็ตอนนี้น่าจะร้องไห้หนักมากอยู่ค่ะการพรากจากคนที่เรารักไม่มีใครไม่เศร้านะคะก็อยู่กับความเศร้าอย่างเข้าใจนะในวันที่มีกันก็ดูแลกันเต็มที่ที่สุดแล้วดูแลคนใกล้ๆที่ยังอยู่แล้วก็กอดเขาให้แน่นที่สุดนะคะ

0: ดีใจจังที่ Green Wave มีเวอร์ชันนี้คือพี่นิ่มสีฟ้าค่ะเป็นคนแต่งแค่ได้คิดถึงแล้วก็เวอร์ชันนี้พี่นิ่มร้องเพลงนี้ด้วยตัวเองด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะได้ปิดท้ายชั่วโมงนี้กันชั่วโมงหน้าเพลย์ลิสต์มาเมื่อเช้านี้ค้างเพลย์ลิสต์เอาไว้จำได้ไหม
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้า

เบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัวร์

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอ

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิก

จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าRegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ถ้าเรื่องความเร็วต้องบิด108ไมล์แต่ถ้าเรื่องความรักต้อง108คำถามหัวใจพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมแชร์ที่ขับเคลื่อนความรักบิดให้สุดแล้วหยุดที่คำตอบของหัวใจขึ้นรถไปกับคลับไฟเดย์สุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
7: Green News
8: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
9: พูดถึงปีนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวของสมาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านี่ร้อนแรงมากเลยนะคะ
10: ตลอดเวลาดราม่าเยอะจัด
9: เยอะมากจริงๆนะคะมีรายงานก็บอกว่าฟีฟ่าเนี่ยได้ประกาศเกี่ยวกับแผนที่จะจัดตั้งบริษัทลูกมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการฟุตบอลโลกแล้วก็กิจกรรมอื่นๆโดยจะเสนอขายหุ้นสูงสุดถึง 20% ให้กับนักลงทุนภายนอกนะคะโดยมีตัวละครสำคัญคือกลุ่มทุนของโจชัวคุชเนอร์นักลงทุนรายใหญ่ชาวอเมริกันซึ่งเป็นน้องชายของจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องมีชื่อเขานะคะ
10: มีหน้ายกหูยกหู
9: ซึ่งฟีฟ่าบอกว่าเงินทุนที่ได้เนี่ยจะเอาไปใช้ทำโครงการเสริมที่จะเปิดโอกาสให้สมาคมสมาชิกสามารถเข้าถึงเงินทุนครั้งเดียวได้สูงสุดถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานการฝึกสอนทีมชาติการแข่งขันฟุตบอลระดับรากหญ้าและฟุตบอลหญิงนะคะแน่นอนค่ะว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาดูไม่ค่อยจะพึงพอใจสักเท่าไหร่นะคะจากทางสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่านะ
10: คะ
9: ที่กล่าวหาว่าฟีฟ่าเนี่ยก้าวข้ามเส้นที่องค์กรบริหารฟุตบอลไม่ควรทำแล้วก็กำลังขายจิตวิญญาณกีฬาฟุตบอลด้วย
10: นะเวลาที่บอกว่านะเขาเป็นเจ้าของเงินลองคิดดูแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่าประเทศของเขาเข้าแข่งขัน
9: ค่ะ
10: แล้วเขาก็บอกว่ายกหูอีกแล้วเราจะยังไงต่อ
9: จะขยันยกหูจังเลยอ่ะ
10: มันต้องโปร่งใสอ่ะไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าต้องโปร่
9: งใส
10: ต่อยเขาบอกว่าเธอฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์และซื่อตรงมากเธอไม่ต้องห่วงฉันมืออาชีพ
9: ค่ะ
10: ใครจะไปเชื่อล่ะใช่ไหมคะก็ต้องดูค่ะว่าฟีฟ่าเองก็คนนี้ก็มีทั้งดราม่
9: า
10: และพูดตรงๆนะก็เสียรางวัลเยอะ
9: มากมากเลยนะคะเป็นปีที่มันเป็นมีชื่อของฟีฟ่าเข้ามาแต่ว่ามันเป็นในทางไม่ค่อยจะน่าปรับเริ่มสักเท่าไหร
10: ่นะคะในฟุตบอลโลกที่เพิ่งผ่านไปนะอีก4 ปีเดี๋ยวรอดู
9: ค่ะ
8: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
11: J playlist 55 minutes DJ พี่อ้อย
10: เมื่อเช้านี้ตอนทานพี่เป้ค่ะมีคนเสนอบอกว่าพี่อ้อยคะอกหักวันพระอะค่ะฟังเพลงอะไรดีก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยอย่าเพิ่งแบบว่าอกหักแต่เช้าเลยเนาะเอามาเป็นช่วงบ่ายได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนเนี้ย playlist ช่วงบ่ายอกหักวันพระค่ะอาสาฬหบูชาฟังเพลงอะไรดีอะคะ

เคยมีครั้งหนึ่งค่ะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาในคลับ Friday หนูเชื่อไหมว่าเวลาที่เขาเล่าเรื่องเนี้ยเพลงเนี้ยเหมาะกับเขามากจริงๆเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปเล่าให้ฟังในทอล์กก็แล้วกันเป็นอันที่ติดอยู่ในหัวใจมากๆ

0: างทีคนที่ข้างหน้าเฮฮาเฮฮาข้างในอาจจะเป็นคนที่ร้องไห้หนักมากก็ได้นะคะพี่อ่ำอมรินทร์นิติพลค่ะและนี่คือไม่ตลก
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเพลย์ลิสต์ที่ส่งมาเมื่อเช้าเนี่ยยังฟังอยู่หรือเปล่านะคะพี่คะหนูอกหักวันพระพอดีควรฟังเพลงอะไรดีเนี่ยยกให้น้องเป็นเพลย์ลิสต์ทั้งชั่วโมงเลยอกหักวันพระก็ดีไปอีกแบบค่ะปลงและปล่อยวาง
2: จะได้เจอ

งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเราพยายามหาเพลงที่ตรงกับวันพระนะคะเมื่อเช้านี้พี่เริ่มต้นด้วยทำดีได้ดีแล้วก็มีน้องๆกรีนเวฟนี่แหละที่ส่งมาบอกว่าพี่อ้อยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดก็ใช่นะอีกเพลงนึงอันนี้ก็น่าจะใช่ค่ะอกหักวันพระควรฟังเพลงนี้ก็ไปหามาจนได้แหละ

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

ออกมาแต่ละเพลงโดนๆทั้งนั้นนี่คือหลุมอากาศค่ะจะว่าไปอย่างที่บอกว่าอกหักวันพระนะคะเอ๊ะทำไมวันพระคุยเรื่องกิเลสคะเชื่อไหมคะธรรมะของพระพุทธองค์ตอบปัญหาความรักได้ดีที่สุดในโลกแค่คำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่ความรู้สึกของเขาดับไปในขณะที่ความรู้สึกของเรายังตั้งอยู่เลยไม่เป็นไรนะความเศร้าเกิดขึ้นความเศร้าตั้งอยู่เดี๋ยวความเศร้าก็ดับไปเหมือนกัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะจะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยค่ะเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนนะคะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะประจำปีนี้แหละที่พุทธมณฑลด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณการถ่ายทอดนะฟังเพลงเสร็จปั๊บก็ต้องไปฟังการถ่ายทอดกันก่อนนะคะ

0: ยังจำประโยคนี้ได้เลยนะคะเอ็มให้อาม่าเป็นที่หนึ่งนะเป็นการเข้าวงการครั้งแรกของอาม่าแต๋วด้วยนะคะตอนนี้ใครๆก็เรียกว่าเป็นอาม่าไปหมดเลยจริงๆแล้วอาม่าเองไม่ได้เป็นคนจีนเลยนะคะอาม่าบอกว่าเรียกว่ายายแต๋วได้แหละยายแต๋วนี่แหละแล้วก็เพิ่งรู้ว่าคุณยายแต๋วเป็นรุ่นพี่ศึกษานารีด้วยล่าสุดคุณยายแต๋วกำลังจะแสดงภาพยนตร์อีกเรื่องนึงนะคะและต้องบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรดู
1: จดหมายรักถึงอาม่าที่ส่งความคิดถึงไปทั่วเอเชีย
0: อันนี้แหละค่ะเป็นหนังของเอเชียเลยนะคะคือชื่อว่าเดียยูเคยได้ยินไหมเอ่ยจดหมายรักถึงอาม่าค่ะเป็นภาพยนตร์ที่กำลังสร้างกระแสความประทับใจทั่วเอเชียนะคะเป็นหนังที่ผู้ชมบอกต่อๆกันแบบปากต่อปากหลายคนพูดคำนี้เลยค่ะเฮ้ยต้องดูสักครั้งในชีวิตนะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นหลานม่าแบบเป็นภาคภาษาจีนหรือเปล่าแต่พอดูจบแล้วมันมีการเล่าเรื่องที่ต่างไปค่ะผ่านจดหมายรักที่เก็บซ่อนมาทั้งชีวิตนะคะค่อยๆเปิดเผยทั้งความรักความผูกพันและก็ความลับของคนสองรุ่นอบอุ่นและซึ้งใจที่ทำให้หนังเรื่องนี้นะคะกลายเป็นหนังที่เข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ชมมันไม่ได้แค่เล่าเรื่องของอากงอาม่าแต่พูดถึงคนธรรมดาที่ออกไปทำงานทุกๆวันค่ะเพื่อคนที่กำลังรอเราอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่หรือกำลังทำทุกอย่างเพื่อใครสักคนลองดูค่ะ Dear You จดหมายรักถึงอาม่านะคะอาม่าแต๋วเนี่ยเล่นเรื่องนี้ด้วยเป็นหนังที่ทำให้คุณคิดถึงใครบางคนก่อนเดินออกจากโรงภาพยนตร์อ่ะลองไปดูกันนะคะพี่อ้อยตั้งใจมากๆว่าดูแน่นอนบ้านเราจะได้ดูกัน6สิงหาคม
1: ปรากฏการความคิดถึงเดินทางถึงประเทศไทย6สิงหาคมนี้ชวนคนที่คุณรักไปดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: กลับมาถึงเวลาช็อปให้คุ้มสุด
7: ช็อปซุปเปอร์คุ้มคุ้มซุปเปอร์ช็อป
6: ราคาลดแรงกลางปี Home Pro Super Expo รับฟรีคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาทช็อป 20,000 ลดรวมสูงสุด 20% พร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 160,000 บาท 24-29 กรกฎาคมนี้6วันเท่านั้นห้ามพลาดที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมณจุดขาย
8: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
10: วิธี Save Energy แบบ
11: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
14: บางคนใช้ชีวิตเพื่อกินของอร่อยแต่ผู้ชายคนนี้ใช้ของอร่อยสร้างชีวิต
15: Club Inspire Day Club Inspire Day
16: Club Inspire Day
14: มาวินทวีผลเมื่อการรีวิวอาหารคือความสุขกับชีวิตที่เปลี่ยนทุกมื้อธรรมดาให้เป็นโอกาสที่มีค่าของใครหลายคนรับแรงบันดาลใจคำโตพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับ DJ อั๋มภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
16: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
17: นี่มีคนเขากำลังจะอยากจะออกกำลังกายอะค
18: ่
17: ะ
18: ใช่ค่ะเพราะกะว่าเดี๋ยวพอปิดไมค์ปุ๊บก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปวิ่งซะหน่อย
17: ดูฝนสิ
18: วิ่งหนีฝนค่ะ
17: เมฆแบบว่าดำปิดปีเลยค่ะ
18: โอเคค่ะต่อไปจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วค่ะ
17: คือจะไม่ออกกำลังกายแล้วหรอคะ
18: ใช่ค่ะ
17: ว้ายไม่ใช่สิคือก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าฝนจะหนักมาก2วันคือ29และ30
18: ใช่
17: นะคะก็เอาเสื้อนั่นแหละติดไว้ที่รถ วันไหนแดดเปรี้ยงก็วิ่ง
18: ก็คือวันไหนที่ติดมาก็คือฝนถล่มนะวันไหนไม่ติดมาคือแดดเปรี้ยง
17: น้องลองเอาแบบติดเสื้อกันฝน
18: เสื้อกันฝน
17: คือเสื้อกันฝนเนี่ยมันคือจริงๆคือเสื้อกันฝนตก
18: กันฝนตก
17: ถ้ามีปั๊บนึงฝนอาจจะไม่ตกก็ได
18: ้มันเป็นแก้เคล็ดพี่อ้อย
17: ลองดูลองดู
18: ได้เดี๋ยวลองเอาไปทำดู
17: นานนะเผื่อไว้เผื่อไว
18: ้เอ๊ะวันนี้ควรจะเปลี่ยนสภาพวิ่งดีไหมคะ
17: ถ้าวิ่งหนีฝนโอเคค่ะเพราะไม่โอ้โหเมฆแน่นมาก
18: เมฆแน่นมากแถวนี้นะติดตามกันนะคะสัก 8,000 ล้านน่าจะได้ไหมคะในช่วงวันหยุดยาวนี้
17: คือหมายถึงเงินสะพัดเหรอคะ
18: ใช่ค่ะการใช้จ่ายเนาะมองกันค่ะไทยเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้การใช้จ่ายแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวของคนไทยนี่โอ้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษหยุดยาวหลายวันมากนะคะ
17: ค
18: ือโดยปกติเขาบอกว่าการใช้จ่ายต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งใช้จ่ายเพื่อทำบุญหล่อเทียนแล้วก็เรื่องของอาหารการกินร่วมกันของคนในครอบครัวจะอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 ล้านบาทแต่ว่าในปีนี้วันหยุดยาวต่อเนื่องอาจจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครอบครัวก็จะสูงขึ้นนะคะโดยคาดว่าปีนี้เนี่ยจะมีการใช้จ่ายที่ประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วก็รวมกับเงินใช้จ่ายเพื่อการเดินทางและพักผ่อนในช่วงสัปดาห์ชนสัปดาห์น่าจะมีเงินสะพัดอีกสักประมาณ 5,000 ล้านบาทรวมเป็นเงินสะพัดในช่วง9วันนี้กว่า 8,000 ล้านบาทนะคะก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะ
17: มีหน้าภาครัฐถึงพยายามจะแบบว่าหยุดเพิ่มหยุดเพิ่มหยุดเพิ่ม
18: เพิ่มไหมคะเงินจะได้สะพัดอะไรเงี้ย
17: วันน
18: ี้
17: เห็นคลิปของคุณปลื้มคุณปลื้มก็บอกว่าจะหยุดกันไปถึงไหนยังหยุดกันไม่พออีกเหรอ
18: เราหยุดยาวกันเยอะเหมือนกันเน
17: า
18: ะ
17: เนาะๆๆก็แล้วแต่ความตั้งใจอะค่
18: ะ
17: แต่ว่าบางคนก็บอกว่าถ้าหยุดที่ไรแล้วเที่ยวทุกครั้งเนี่ยเงินไม่พอแล้วนะคะเพราะว่ามันหยุดเริ่มยาวกว่างบในการเที่ยวแล้ว
18: เงินภาครัฐอาจจะสะพัดนะคะเงินภาคประชาชนอาจจะร่อยหรอ
17: ถึงขั้นปาดเหงื่อในช่วงฝนตก
18: นะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงบางครั้งนะคะสิ่งที่มันเหนื่อยที่สุดเลยนะคะในการทำงานมันไม่ใช่เดดไลน์ไม่ใช่ OT นะ
17: ค่ะ
18: แต่มันคือการที่เราต้องยิ้มยิ้มทั้งที่ในใจอยากจะพูดอีกแบบนึง
17: ในใจร้องไห้อยู
18: ่คือคุณฟังเคยปะคนทำงานเนาะเวลาที่มีคนพูดอะไรที่เราแบบว่าไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็เลือกตอบว่าค่ะ
17: ได้ได้ได
18: ้ได้ครับได้ค่ะ
17: ไหวไหวไหว
18: ทั้งที่ในหัวมันจะมีอีกเป็นร้อยประโยคพันประโยคที่อยากจะพูดออกไปนะคะซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน EP 7คุณผู้ฟัง
17: เมื่อคืนนี้สิ
18: ตอนแพ้เสียงในหัว
17: อุ้ยเสียงในหัวนี้ดังมากค่ะถ้าเกิดเมื่อคืนได้ดูนะ
18: นะคะดูย้อนหลังได้นะคุณผู้ฟังทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะคะคือเมื่อทีมใต้โต๊ะทำงานอ่ะเขาต้องไปเจอกับลูกค้านะคะที่เปลี่ยนบรีฟไปมานะคะจนไม่มีใครจับทางถูก
17: แต่มีอยู่ในชีวิตจริงนะคะ
18: เชื่อว่าหลายออฟฟิศเจอแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ทุกคนอ่ะเลือกเก็บเสียงในหัวเอาไว
17: ้ ค
18: ือพยายามเอาใจทุกฝ่ายมากที่สุดแหละแต่ว่ายิ่งเงียบอ่ะงานมันยิ่งหลงทางนะคะใน EP 7นี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเล่าผ่านความฮาความปั่นแล้วก็สถานการณ์ชวนปวดหัวก็คือตามสไตล์ซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน
17: ะ
18: นะคะแต่ว่ามันชวนให้เราตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าไอ้บางครั้งเนี่ยการเป็นคนเกรงใจมากเกินไปกำลังทำให้เราลืมพูดในสิ่งที่ควรพูดหรือเปล่า
17: อันเนี้ยน่าสนใจ
18: เพราะว่าการทำงานที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเห็นด้วยกับทุกอย่างนะคะแต่มันคือการกล้าพูดความจริงด้วยเหตุผล
17: ะ
18: นะคะเพื่อให้งานเนี้ยมันเดินไปในทิศทางที่ดีที่สุดนะคะคุณฟังเองลองถามตัวเองได้เหมือนกันเนาะว่าเราเคยแพ้เสียงในหัวจนเลือกเงียบทั้งที่รู้ว่าควรจะพูดหรือเปล่า
17: ค่ะ
18: นะคะดูซิทคอมใต้โต๊ะทำงานได้แล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ใครที่อาจจะพลาดไปเนาะก็รับชมย้อนหลังได้แบบเต็มอิ่มเลยเฉพาะบนแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะคะ
17: มันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะ
18: ใช่ค่ะ
17: เพียงว่าเรื่องความรักเช่นกัน
18: ค
17: ่
18: ะ
17: แรกๆอะไรก็ได
18: ้
17: ฉันเป็นคนง่ายๆ
18: จริงๆ
17: ทั้งที่ข้างในอะไรก็ไม่ได้ แล้วพอวันหลังเนี่ยเราเริ่มอะไรก็ไม่ได้
18: ค่ะ
17: อีกฝ่ายนึงจะรู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไป
18: ทำไมอ่ะตอนแรกเธอก็อะไรก็ได้นี่นาไม่ใช่หรอ
17: น่าสิคะเพราะฉะนั้นอะไรไม่ได้ควรบอกว่าไม่ได
18: ้ตั้งแต่แรก
17: ลองดูค่ะ Green
19: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

็นเพลงที่พวกเราชอบนี่ไงข้อความนี้บอกว่าพี่อ้อยเปิดทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังตอนเช้าและอยากฟังตอนนี้มันอาจจะเป็นจังหวะที่แบบโอ้ยเดินทางกลับบ้านพอดีGreen Wave เป็นของทุกคนอยู่แล้วนะคะอยากฟังเพลงอะไรแค่ส่งมาในแอป A Time ฟังฟิน

0: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: แม้มีแต่คนชอบแท็กซี่ไรท์จริงๆมันเป็นเพลงจังหวะสบายๆค่ะแล้วเนื้อเพลงมันดูเซ็กซี่เล็กๆด้วยเนาะได้อยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงนั้นนะคะในแอป A Time ฟังฟินให้ Green Wave อยู่ใกล้ๆคุณทั่วไทยและทั่วโลกเลยบรรยากาศจะเข้ามาในไลฟ์ค่ะ Chilling Sunday เอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์ด้วย

0: ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะใครก็ตามได้รับบัตรไปเรียบร้อยนะคะเราเจอกันนะสำหรับคำวันในไลฟ์ล่าสุดเลยค่ะว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะคะโชว์เริ่มตรงคือ1ทุ่มนะคะโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์คุณรับบัตรได้ตั้งแต่6โมงเย็นที่สำคัญอันนี้ย้ำด้วยเหมือนกันค่ะโทรศัพท์มือถือเท่านั้นที่เอาเข้าไปได้แต่ไม่อนุญาตให้เอาทั้งกล่อง HLR DHLR หรืออุปกรณ์บันทึกเสียงนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วอยากให้คุณได้ดื่มด่ำกับเขามาในไลฟ์จริงๆ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว

ชั่วโมงที่แล้วเล่นเพลงอกหักไปเยอะค่ะชั่วโมงนี้ก็เติมหวานชดเชยกันสักนิดหนึ่งเนาะนิโคเทริโอกับวันที่อ่อนไหวนะคะได้ข้อความเติมกำลังใจเยอะมากเลยอันนี้บอกว่าได้ฟังพี่อ้อยทั้งเช้าและเย็นเลยมีความสุขมากในวันหยุดหวังว่าพี่จะไม่เหนื่อยเกินไปนะคะไม่เหนื่อยค่ะสบายมากเลยหนูรอกดบัตรไปดูพี่อ้อยทอล์กนะได้เลยขอให้จองทันนะคือตอนนี้ก็มีการคุยกันอยู่เหมือนกันค่ะว่าแล้วถ้าเกิดว่ารอบนึงหมดทำยังไงดีโอ้ยขอบคุณมากเลยถ้าเป็นแบบนั้นถ้ารอบนึงหมดล่ะคะพี่ว่าพี่มีแรงพอในการเปิดรอบต่อไปนะใจเย็นก่อนจ้าเอารอบหนึ่งให้หมดก่อนนะบ่ายโมง12 กันยายนค่ะเจอกันที่สยามพิคฮอลล์นะคะ

็นเพลงของฝนที่อบอุ่นอบอุ่นนะคะพี่กบไกรพบจันดีค่ะและนี่คือรักปอนปอนนะคะในคาเสร็จขับด้วยวิแถวนี้แดดออกแหละไหนใครชะโงกให้พี่อ้อยดูหน่อยสิมีรุ้งไหม

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request ค่ะ Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินนะคะฟังเพลงยุคนี้บ้างเจนนี้บ้าง

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: มาชวนกันออมบ้างดีกว่านะคะวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่คุณมีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้และออมได้แบบฟรีสไตล์ด้วยทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงให้คุณเลือกเองนะคะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยฝากเริ่มต้นแค่หมื่นบาทบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยคุณรับได้เต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะลองมาดูแบบแรกก่อนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ9เดือนค่ะถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทดอกเบี้ยคือ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะคะถ้าฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีถ้าเป็นอีกแบบนึงค่ะฝากยาวหน่อยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ11เดือนถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีนะคะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะอีกแบบนึงฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยสูงขึ้นไปอีก 1.10% ต่อปีค่ะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่ยอดเงินฝากสะสมรวมนะและไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม69ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้นะคะ www.gsb.or.th หรือโทรได้เลย GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: ผู้อัดพักมีประโยชน์กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: ใช้ตราฉลากทองไง
0: เหนะ
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้า

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย
8: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
9: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
10: อินอะไรนะ
9: อินโนบิกครับผ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: กลับมาเจอกันนะคะได้เห็นสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตค่ะจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 นะคะที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้สำนักงานสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งญี่ปุ่นหรือ GSI เขาเปิดข้อมูลนะคะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกสูงสุด84เซนติเมตรค่ะจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์นะคะบริเวณเมืองเซนโชในจังหวัดคุมาโมโตะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ84เซนติเมตรและนอกจากนี้นะคะจุดอ้างอิงในพื้นที่เมืองโจนันของจังหวัดคุมาโมโตะเคลื่อนตัวไปทางเหนือประมาณ40เซนขณะที่จุดอ้างอิงในพื้นที่เมืองเคลื่อนตัวไปทางใต้ประมาณ17เซนแต่ว่าตัวเลขนี้นะคะอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดินในบางพื้นที่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ได้หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย1,350 สาขา

บางทีมันแค่นี้เองนะคะคนที่มีความสุขอ่ะไม่ใช่เจอแต่แบบโอ้ยโลกจัดให้ตามใจเธอถึงจะมีความสุขหลายๆครั้งมันต้องดูว่าถ้าวันใดก็ตามที่โลกไม่ได้ดั่งใจเรารับมือยังไงถ้าเรารับมือไหวถือว่าเป็นความสุขอีกประเภท

่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะคะบางคนเพิ่งเจอเรื่องช็อกๆมาเหมือนข้อความนี้เลยอ่ะวันนี้เพิ่งตัดสินใจจบความสัมพันธ์12ปีกับคนคนหนึ่งเพราะดันไปจับได้ว่าเขานอกกายนอกใจคือใจหนึ่งก็โล่งแต่อีกใจหนึ่งก็เศร้าที่เขาจะไม่อยู่ในชีวิตของเราแล้วเข้าใจอารมณ์นี้เหมือนกันนะคะแต่นั่นแหละตอนที่เขาอยู่กับเราแล้วเราไม่รู้ความจริงอ่ะก็ใช่ว่าเขาเป็นของเรานะเรายังจับไม่ได้ว่าเขาหลอกต่างหากเป็นกำลังใจให้นะคะคนบางคนเสียเขาไปน่าดีใจกว่าได้เขามาตั้งเยอะแค่ช่วงนี้ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองเป็นกำลังใจให้นะชั่วโมงนี้มี Drive Your Home ด้วยนะคะ1เพลงเพราะที่คุณเลือกและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเลือกเลยเย็นนี้บรรยากาศแบบนี้อยากฟังเพลงไหนที่สุดที่ Green Wave นะคะส่งมาในแอป A Time ฟังฟินพร้อมเบอร์โทรกลับ

0: วันนี้ตลอดทั้งวันนะคะข่าวที่มีการแชร์มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการตามหาน้องฮารุนโซโล่นะคะอย่างที่เมื่อเช้านี้เล่าให้ฟังไปค่ะน้องเป็นยูทูบเบอร์ที่มีความฝันคิดดูนะจากเด็กคนหนึ่งที่เขาแทบจะเรียกว่าต้นทุนชีวิตเขาน้อยมากค่ะเขามาด้วยความฝันที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้งปรากฏว่าอะไรคือสิ่งที่เขาตั้งใจอะค่ะที่ทำให้เขาสามารถที่จะต้องบอกว่าอัพสกิลตัวเองคือการเรียนค่ะสอบชิงทุนจนได้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำงานจนกระทั่งเก็บเงินและสามารถเดินทางได้แล้วเวลาเข้าไปในพื้นที่หลายๆพื้นที่ในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ทำคลิปเพื่อทำให้เราได้รู้สึกว่าเราได้เดินทางตามไปด้วยล่าสุดเลยคือเข้าไปที่จอร์เจียแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ตั้ง2อาทิตย์นะคะที่สำคัญคือจอร์เจียเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปครั้งแรกนะเขาเคยเข้าไปแล้วเพราะว่าบางคอมเมนต์ก็มีการแบบไปว่าแบบเข้าไปทำไมเมืองอันตรายจริงๆแล้วจอร์เจียเป็นประเทศหนึ่งที่ปลอดภัยค่ะเพียงแค่ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะสัญญาณต่างๆนานาติดต่อไม่ได้หรือเปล่าเพราะบางข่าวก็บอกว่ามันมีบางโซนที่ไฟดับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือได
1: ้ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: บางทีเราเห็นชีวิตคนอื่นเราก็ตัดสินกันง่ายนะคะเคยถามตัวเองไหมถ้าในวันหนึ่งเราทำงานแค่เวลา300เรากล้าจะตะกายความฝันแบบที่น้องทำหรือเปล่า

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ETF ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าเรื่องความเร็วต้องบิด108ไมล์แต่ถ้าเรื่องความรักต้อง108คำถามหัวใจพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมแชร์ที่ขับเคลื่อนความรักบิดให้สุดแล้วหยุดที่คำตอบของหัวใจขึ้นรถไปกับคลับไฟเดย์สุกนี้ที่ Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: นี่ส่งเรื่องราวมาได้ก่อนนะคะ108คำถามหัวใจเปิดกลางๆเอาไว้นะคะจะบอกว่าอีกแป๊บนึงเดี๋ยวต้องถ่ายทอดเสียงอีกแล้วนะเป็นงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมถ่ายทอดจากตึกสันติไมตรีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะส่งสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทให้กันก่อนล่วงหน้าก่อน1ทุ่ม Drive
3: you home โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขา
2: ชาร์จ EV Station Plus ค่ะง่ายสุดละฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้เมื่อวานนี้มีข้อความที่ส่งมาแล้วบอกว่าเอ๊ะเพลงที่พี่อั๋นไปร้องในร้องข้ามกำแพงเพลงอะไรคือตอนนั้นก็แบบเอ๊ะดูแล้วแบบจำไม่ได้อะแต่หามาให้แล้วนะคะเพลงนี้

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
1: อ๋อวันนี้วันพุธค่ะเดี๋ยวคืนนี้มีคลับอินสไปร์ด้วยน้องอั๋นจะสัมภาษณ์ภาวินเป็นน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ทำรายการโดยเฉพาะเป็นการเป็นยูทูบเบอร์ในสายการกินด้วยเช่นกันคุณพ่อของน้องเหมียวหมี่เนี่ยแหละค่ะน่ารักมากจริงๆเดี๋ยวคืนนี้รอฟังนะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะคุณฝ้ายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: สวัสดีค่ะวันนี้ได้หยุดใช่ไหมอ่ะ
2: หยุดค่ะแล้วก็กำลังเดินทางกลับรถติดมาก
1: หน้าเสียงเหนื่อยเชียวกี่ชั่วโมงแล้วกี่ชั่วโมงแล้ว
2: ตั้งแต่5 ตี
1: ยังไม่ถึง
2: ยังไม่ถึง
1: โอ้
2: รถติดมาสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรแบบนี้
1: นะคะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะวันนี้ฝ้ายอยากฟังเพลงอะไรคะก่อนถึงบ้าน
2: คนทางนั้นค่ะ
1: ส่งพร้อมความคิดถึงเลยสิ
2: ใช่ให้คุณพ่อกับคุณยาย
1: เวลาที่มีโอกาสได้เจอกันนะคะแล้วตอนจะกลับเนี่ยมันเป็นช่วงทรมานใจนิดหน่อยเนาะ
2: ใช่
1: ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่พี่อ้อยเป็นทุกครั้งคือมันจะม
2: ีเป็นเหมือนกัน
1: เนาะเหมือนอารมณ์แบบว่าคุณพ่อคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนตอนเด็กๆอะค่ะคือรู้แหละว่าเดี๋ยวก็ต้องได้เจอกันอีกอะแต่ใจมันจะแบบเนาะเอ้าไม่เป็นไร
2: เมื่อไหร่จะมารับ
1: เข้าใจ
2: เมื่อไหร่จะได้เจออีกอะไรเงี้ย
1: ถูกนะคะ
2: แต่อยู่ไกลก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่มีคนดูแลเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: แต่ท่านยังแข็งแรงเนาะ
2: ใช่
1: นะเอาเลยค่ะไม่เป็นไรเราก็ติดต่อสื่อสารเปิดจอให้เห็นหน้ากันบ่อยๆอันนี้เขาเรียกยาใจนะฝ้ายนะ
2: ได้ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยเล่นเพลงนี้ให้ฟังแล้วก็ติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่อ้อย
1: ได้เลยเดินทางปลอดภัยค่ะน้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่อ้อยว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของฝ้ายคนเดียวค่ะหลายๆคนนะคะเวลาที่มีวันหยุดยาวๆได้ไปกอดคนที่เรารักไอ้ตอนวินาทีที่จะแบบกลับก่อนนะเดี๋ยวจะไปทำงานใจหายทุกคนส่งเพลงนี้ให้นะคะปิดท้ายนะพรุ่งนี้พฤหัสค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้พี่ติดธุระจะมาตอนทุ่มหนึ่งบ่าย 3 จะเป็นน้องเฟียสนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Is that good?
3: ดีน่า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
2: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน atime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: Propolis Plus
4: เจ็บคอฉีดเลย
3: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Plus
4: ฉีดเลย
3: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: โพโพลิสมัลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์ทรถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
8: บางคนใช้ชีวิตเพื่อกินของอร่อยแต่ผู้ชายคนนี้ใช้ของอร่อยสร้างชีวิต
9: Club Inspire Day
8: มาวินทวีผลเมื่อการรีวิวอาหารคือความสุขกับชีวิตที่เปลี่ยนทุกมื้อธรรมดาให้เป็นโอกาสที่มีค่าของใครหลายคนรับแรงบันดาลใจคำโตพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
9: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะรัฐสภาของเมียนมาค่ะได้อนุมัติกฎหมายต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์โดยกำหนดบทลงโทษรุนแรงเลยนะคะสำหรับคนที่กักขังใช้ความรุนแรงหรือบังคับเหยื่อให้ทำงานในศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์โดยคนที่ใช้ความรุนแรงทรมานจับกุมโดยมิชอบหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อบุคคลอื่นเพื่อบังคับให้เหยื่อทำงานหลอกลวงออนไลน์อาจจะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่10ปีไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตส่วนกรณีที่การหลอกลวงออนไลน์ส่งผลให้มีคนเสียชีวิตกฎหมายกำหนดให้คนที่ทำผิดเนี่ยต้องได้รับโทษประหารชีวิตค่ะและนอกจากนี้คนที่ดำเนินการศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงด้านคริปโตเคอเรนซีอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตคือกฎหมายฉบับนี้นะคะก็บอกว่ามีเป้าหมายเพื่อจัดการกับอุตสาหกรรมแก๊งสแกมออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเมียนมาซึ่งกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะรอบหน้าเราเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
9: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ็นความเก่งกาจนะครับแล้วก็ฝีมือของการเขียนเพลงด้วยสามารถเอาความเป็นไทยเดิมมาใส่ในเพลง R&B ป๊อป R&B แบบนี้ได้สองใจครับจากซาวด์แทร็กของละครเรื่องวันทองนะครับจากดานดอร์ฟินและก่อนอันนี้มีนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนด้วยนะครับมีจำเลยรักก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันที่เอาเพลงแร็ปไปใส่กับเพลงแบบไทยแบบเอเชียนบีทเอเชียนเมโลดี้อะไรอย่างนี้นะครับก็น่าสนใจดีเหมือนกันทักทายผู้ฟังด้วยนะครับหลายคนฟังกรีนเวฟกันอยู่จากหลายที่แล้วก็หลายคนกำลังอยู่ในรถกำลังเดินทางไปทำบุญเวียนเทียนช่วงหัวค่ำหรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งเวียนเทียนเสร็จอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
1: Good news
0: Good News ในช่วงนี้เอามาฝากกันนะครับหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถวางแผนได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราเลยจำเป็นจะต้องมีแผนสำรองนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยชีวิตฉันจะต้องเป็นแบบนี้แน่1 2 3 4 5แต่ว่าชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นสเต็ปตามนั้นครับบางคนอาจจะเคยไม่สบายนะครับหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลจะประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเหตุที่ทำให้เราป่วยเราไม่สบายตรงนี้เป็นเหตุที่เราบางครั้งควบคุมไม่ได้จริงๆทางที่เราเนี่ยดูแลในส่วนของเราดีแล้วนะครับบางคนพอเจอเรื่องนี้เข้าไปปุ๊บโอ้โหเป็นอุปสรรคที่ทำให้อนาคตกำลังจะพุ่งไกลเนี่ยแทบจะพังลงทุกอย่างเลยเพียงเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยซึ่งเป็นกำลังหลักของตัวครอบครัวด้วยนะและของตัวเองด้วยเนี่ยล้มลงนะครับวิธีที่จะสามารถช่วยรับมือกับแผนเหล่านี้ได้กับความไม่แน่นอนของชีวิตคือการมีประกันชีวิตนะครับซึ่งสำคัญมากสามารถครอบคลุมช่วยเหลือได้ในเวลาที่เรานึกไม่ถึงมากที่สุดนะครับการมีประกันชีวิตช่วยได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตอนที่เกิดโรคร้ายแรงมีปัญหาทางสุขภาพนะครับมีปัญหาการเงินการงานรวมถึงภาษีแล้วก็การใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยเช่นเดียวกันวางแผนชีวิตให้ดีครับมีตัวช่วยอย่างซัมซุงประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลากับ Smart Advanced Protection Analysis ครับและผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิต
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดย Templar Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
6: ์ Green Morning Show
7: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
8: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ริก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายDear You จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
4: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนามาเลยไม่ต้องค้าน
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
7: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและ
9: เปิดซองไทยเชฟเฟอร์ไรเข้มข้นจริงใจใช้ขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจที่ห้องขย่าไทยเชฟ
8: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
1: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
0: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
1: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
0: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
1: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
7: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: พาช่างภาพพาไปมู
9: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายขชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTubeเอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: ไม่สบายคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
7: คาเมโลซีคาเมโลซาน
11: 1 2 3 go
12: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
14: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
15: ยังคงแวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานค่ะทางการโอมานได้เสนอแผนการจัดการช่องแคบฮอร์โมสให้แก่อิหร่านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียค่ะโดยในแผนยังรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมโดยสมัครใจแทนการเก็บค่าผ่านทางแบบบังคับซึ่งทางการอิหร่านยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอสำหรับแผนการจัดการของโอมานนะคะบอกว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการยุติความขัดแย้งและฟื้นฟูการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบโดยจะนำรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปใช้สนับสนุนระบบนำร่องการเดินเรือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยค่ะเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกับเวลาของ Green News นะคะ
12: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
16: ทั่วประเทศ

0: Please, baby, no, no.
1: เพลงนี้จากเจ้านายนะครับเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ผู้ฟังฝากเข้ามาด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงด้วยในช่วงหัวค่ำนี้ครับสองทุ่มกว่าแล้วที่นี่ Green Wave 106.5 FM นะครับช่วงนี้ที่มีข่าวกันอยู่หลายหลายคนติดตามข่าวกันก็คือมีน้องฮารุณนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเนี่ยก็เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกเลยแล้วก็ล่าสุดทางครอบครัวติดต่อไม่ได้สักประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยหนึ่งในคนที่ช่วยติดตามเรื่องของน้องฮารุณก็คือว่านไฉนั่นเองนะครับว่านไฉเพิ่งโพสต์ IG เมื่อสักประมาณ20นาทีที่ผ่านมานี่เองบอกว่าตอนนี้เนี่ยพบร่างของฮารุณแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทางครอบครัวเป็นคนชี้แจงก็แล้วกันขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

Request. โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีLegalOS อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ LegalOS ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: DJ playlist ของเฟซยังไม่หมดนะครับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีเปิดให้ฟังอีกเพิ่มเติมเข้าไปในคาร์บอนไนท์ครับ
2: โดยบ้านและสวนแฝด31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: แล้วก็สำหรับคนที่มีบัตรไปดูคาร์บอนไนท์ในคราวนี้แล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแจ้งเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันหลายคนก็อยากจะบันทึกความประทับใจใช้ได้แค่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับอุปกรณ์อย่างเช่นกล้อง SLR DSLR ไม่สามารถใช้ได้อุปกรณ์บันทึกเสียงใช้ในงานไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็งดไลฟ์สดในระหว่างการแสดงด้วยนะครับไมค์เซลฟี่ก็ใช้ไม่ได้นะอันนี้เพราะว่าจะไปบังพื้นข้างหลังนะครับเวลาดูคอนเสิร์ตแล้วก็น้ำแล้วก็อาหารเครื่องดื่มต่างๆเอาเข้าไปในโรงละครในการแสดงด้วยไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับฝากขอความร่วมมือด้วยกันละกันเพื่อการดูคอนเสิร์ตอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับในคาร์บอนไนท์ตอน Moonlight Lounge จากว่านวันวานแล้วก็โบกี้ด้วยนะครับหยิบเพลงพร้อมมาทิ้งท้ายฟังกันเพลงนี้เอาเพลงของซิลลี่ฟูลส์มาคัฟเวอร์ใหม่โดย The Parkinson ครับชั่วโมงหน้าครับ Inspire Day

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ช่วงคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารเม

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
3: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: มี

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮริษแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
3: บางคนใช้ชีวิตเพื่อกินของอร่อยแต่ผู้ชายคนนี้ใช้ของอร่อยสร้างชีวิต
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: มาวินทวีผลเมื่อการรีวิวอาหารคือความสุขกับชีวิตที่เปลี่ยนทุกมื้อธรรมดาให้เป็นโอกาสที่มีค่าของใครหลายคนรับแรงบันดาลใจคำโตพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋มภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
5: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
6: ยังคงมาฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นบราซิลค่ะเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกานะคะที่ห้ามทั้งการผลิตแล้วก็จำหน่ายฟัวกราค่ะโดยให้เหตุผลว่ากระบวนการผลิตเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ขณะที่ทั่วโลกนะคะมีอย่างน้อย20ประเทศห้ามการผลิตฟัวกราโดยอินเดียกับจีนห้ามนำเข้าเด็ดขาดค่ะถึงแม้จีนยังคงมีอุตสาหกรรมผลิตฟัวกราขนาดใหญ่ซึ่งการผลิตฟัวกราในบราซิลมีปริมาณน้อยอยู่แล้วและการห้ามจำหน่ายก็จะส่งผลให้การนำเข้าฟัวกราจากฝรั่งเศสยุติลงโดยปริยายทางด้านสมาคมผู้ผลิตฟัวกราของฝรั่งเศสบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยอาจจะขัดต่อข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับกลุ่มเมกอซูนะคะขณะที่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์ของบราซิลก็ยืนยันว่าการผลิตฟัวกราไม่อาจจะถือว่าเป็นการคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ได้ถึงแม้จะมีการอ้างว่าปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสมก็ตามค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันอยู่กับเวลาของ Green Update นะคะ
4: Green News
5: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
7: ร้านอาหารเห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้าร้านเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะไม่ได้กลัวนะดีใจ
8: ผมชอบสตรีทฟู้ดมากข้อแรกคือราคามันจับต้องได้พูดตรงๆว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินกินร้านดีๆได้ทุกวันทุกมื้อแต่ผมอยากให้ทุกวันที่ผมกินมันคือมื้อต่อไปของเขาในวันพรุ่งนี้ได
7: ้ร้านที่ไม่อร่อยเราบอกว่าเราแค่ไม่ลง
8: ครับ
7: ร้านที่มันเฉยๆอ่ะ
8: พี่เขาไม่ได้มีรีอะไรเลยผมก็ไม่กินผมบอกตรงเลยว่าผมมาผมช่วยเขาม
7: ีอะไรไหมที่ในชีวิตนี้กินแล้วไม่ชอบเลยแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะไม่กินตัวนี้อีกแล้ว
8: เคยเจอตะกั่วแล้วมันบูดนะพี
7: ่โอ้ my god สมมุติว่าพี่เป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวมาวินจะสั่งอะไรที่แบบสั่งแบบนี้สิครับ
8: เล็กตกบกเนื้อหมกตับผมชอบหมกผมชอบ
7: เอาใหม่ดิอะไรนะ
8: คนเราเวลาจะขึ้นเตียงกำลังจะนอนเนาะมันจะหลับจะดูมือถือมันเจอคลิปกูก่อนกูใส่พริกปั้งไปเชี่ยเลยว่าใส่ต้มกูสาวเส้นมาเฮ้ยแล้วพอสุดเฮ้ยไม่ติดคอไม่ได้ยังไงวะไม่กระเด็นอีกแล้วก็โอ้โหหน้าฟินโดนผมหมด
7: พ่อดุ
8: ดุมากครับบางทีแย่มากพ่อบอกว่ามึงกินน้ำชะโคกไหมโง่ๆอย่างเงี้ย
7: ถึงขั้นว่าเรียกว่าทำร้ายร่างกายได้ไหมฮะ
8: ถูกต้องเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าไม่ใช่ว่าคนที่โดนความรุนแรงในชีวิตแล้วโตมามันจะเอาดีไม่ได้
7: เราทำยังไงถึงก้าวข้ามผ่านได้เพราะมันมีบางคนไม่ผ่าน
8: ผมมีตู่ผมไม่มีตู่ทุกวันนี้แค่คิดผมยังจะร้องไห้เลยว่าผมอยู่ไม่ได้มันมีทางออกทางเดียววินเราต้องมีลูกเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนนึงได้วิน
7: ซึ้ง
8: เออ
4: Club Inspire Day
5: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
7: สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันกับ Club Inspire Day นะครับวันนี้ฮะหนุ่มหล่อคนนี้มานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วก็เป็นหนุ่มที่เราต้องเคยดูเขาแล้วก็ขนาดเราอิ่มนะเราดูเขาเรายังหิวเลยจริงๆนะครับเขาเป็นสายฟู้ดดี้ตัวจริงแล้วก็ถึงขนาดที่ต้องบอกว่าร้านอาหารเห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้าร้านเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะไม่ได้กลัวนะดีใจเพราะว่าถ้าผู้ชายคนนี้ไปรีวิวที่ไหนคนจะตามไปกินที่นั่นเขามีอิทธิพลและมีผลได้มากขนาดนั้นแต่เช่นการก่อนที่จะมาเป็นคนนี้แบบนี้ในวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายครับมันเกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือตั้งใจยังไงรวมถึงเส้นทางก่อนระหว่างทางจนถึงจากนี้ไปของเขาจะเป็นยังไงคุยกันสักหน่อยดีกว่านะครับเพราะผมบอกแล้วว่าเรื่องจริงอินสปายที่สุดแล้วนะครับอยู่ตรงนี้แล้วครับมาวินฟินเฟอร์หรือว่ามาวินทวีผลครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับเจอพี่ทีไรมีความสุขทุกครั้ง
7: เช่นกันขอบคุณนะผมบอกเลยว่านี้น่าจะง่ายเพราะตัดก่อนเริ่มถ่ายรายการเลยผมว่าเพราะว่าเขาพูดเก่ง
9: ครับผมพูดไปเรื่อยครับพี่คือไปเร
7: ื่อ
9: ย
7: ไม่เป็นคนคุยน่าฟังไงก่อนที่จะมาพูดถึงตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำเป็นมาวินที่กินอาหารกันทั้งหลายเนี่ย
9: ครับ
7: เราเป็นคนประเภทไหนกัน
9: ผมเป็นคนขี้อายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเป็นคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นคนแบบตัวจริงรู้เลยว่าถ้าอยู่กับเพื่อนอ่ะเป็นคนเอ็กซ์โทรมากมากแต่ถ้าอยู่ในวงการหรือทำงานอ่ะเป็นคนที่กดดันตึงสูงเป็นอินโทรเวิร์ตเบาๆจะไม่กล้าแสดงออกจะกลัวคนไม่ยอมรับกลัวกล้องกลัวความผิดพลาดกลัวการล้มเหลวคือมันอยู่ในเซฟโซนแบบจิตที่ว่าโซนเซฟโซนจนน่ากลัวพี่
7: เพราะอะไรถึงเป็นทั้งหมดที่เราพูดทั้งที่ในอีกด้านนึงเราบอกเราอยู่กับเพื่อนเราเอ็กซ์โทรเวิร์ตสุด
9: ๆพอไม่เคยมั่นใจเลย
7: ไม่มั่นใจว่า
9: ไม่มั่นใจในหน้าตาไม่มั่นใจในความสามารถไม่มั่นใจในสิ่งที่ทำอยู่ถ้ามองดีๆมองย้อนกลับไปในวัยเด็กคือรู้เลยว่าเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาให้รู้จักคำว่ากลัวเป็นหลักโตมาด้วยความกลัวห้ามอย่างงู้นห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี
7: ้
9: โดยทั้งแม่แล้วก็พ่อแต่แม่จะมาจากความรักอย่าไปทำแบบนี้ทำแบบนี้เดี๋ยวคนเขาไม่ชอบนะอย่าไปทำอย่างนี้สู้เขาไม่ได้ก็อย่าไปทำ
7: เหรอ
9: จะนู่นนี่
7: เอามาไปคำนี้เลยเหรอ
9: แม่จะบอกแบบนี้อย่าไปนู่นกับนี่กับเขาแล้วคนก็จะยังไงไม่ว่าจะโดนอะไรมาด้วยความที่แม่รักมากๆแล้วแม่อยู่ไกลแม่อยู่สตราดไม่อยู่กรุงเทพแม่จะห้ามไปก่อน
7: ที่เขาห้ามขนาดนั้นส่วนหนึ่งพูดกันตรงๆเลยเพราะเราดื้อมากป่ะเพราะเราเกเรป่ะเพราะเราเปรี้ยวมากป่ะ
9: ผมเปรี้ยวด้วยแต่ผมไม่ได้ดื้อมากแต่ผมชอบแบบเห็นอะไรไม่ถูกต้องผมชอบเข้าเอาตัวเข้าไปขวาง
7: แต่เราเป็นแบบสายหมายความว่าแบบเฮฮาปาร์ตี้ยันวางอะไรแบบนี้จนแม่ห่วงว่าแบบ
9: ตอนเด็กๆเนี่ย
7: ม
9: ัน
7: จะมาอะไรแบบนั้น
9: ผมอยู่ในกรอบเพราะอยู่กับพ่อยังมีความกลัวอยู่อบายมุขนี่ไม่มีเลยเที่ยวเล่นตามวันและโอกาสแต่บางทีไปเล่นกับเพื่อนกลับดึกบ้างต้องแอบเข้าบ้านนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องปกติ
7: เราไม่ใช่เด็กกิเลส
9: ไม่ใช่
7: พ่อดุ
9: ดุมากครับตอนเด็กๆพ่อไม่ดุเท่าไหร่แต่พ่อชอบอะไรที่เป็นระเบียบพ่อรู้สึกว่าวิธีการที่ทำให้ลูกอยู่ได้ง่ายที่สุดและเชื่อฟังที่สุดคือการตี
7: อ๋อเหรอ
9: ใช้วิธีแบบนั้น
7: ตีจริงจริงจังๆมั้ย
9: โหพี่คือวันนี้มันยิ้มได้นะ
7: ไม่ได้ตีแบบ
9: ไม่ยืนอยู่เงี้ยตั้งการ์ดมาลูกตัวทิ้งอยู่กับพื้นอะ
7: โหขนาดนั้นเลยเหรอ
9: ใช่ครับ
7: นี่ถ้าพูดตรงๆคือใช้ความรุนแรงนะ
9: โอ้พี่มหารุนแรงวันนี้มันผ่านมาหมดแล้วมันปลดล็อกในใจได้หมดแล้วมันพูดได้แต่ณวันนั้นมันมีคำถามว่านี่ใช่พ่อหรือจริงเหรอมันมีคำถามแบบนั้นเกิดขึ้นในใจบ่อยมาก
7: คือมันผ่านแล้วนะขออนุญาตถ้าคุยได้นะ
9: ได้เลยพี่ผมพร้อมมาก
7: แต่ว่าณวันนั้นคือถึงขั้นว่าเรียกว่าทำร้ายร่างกายได้ไหมฮะ
9: ถูกต้อง
7: บาดเจ็บได้
9: ผมไม่ปิดบังญาติๆจะรู้กันเลยจะกลัวพ่อผมมากถ้าเรียนโง่มาพ่อใช้คำศัพท์ที่มันโหดร้ายอะพี
7: ่
9: คือเราเรียนโง่ๆมาอย่างเงี้ยเขามีเขาอันนี้พูดมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมไม่ใช่ว่าผมเกลียดพ่ออะไรเราคือเราเปิดใจกันตอนที่พ่อเสียแล้วแต่ว่ามันเป็นอุทาหรณ์ของในชีวิตเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าไม่ใช่ว่าคนที่โดนความรุนแรงในชีวิตแล้วโตมามันจะเอาดีไม่ได้มันจะต้องแบบเป็นไปตามสิ่งที่มันปลูกฝังเรามามันไม่ใช่บางทีแย่มากพ่อบอกว่ามึงไปกินน้ำชักโครกไหมโง่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีคำอย่างนี้อยู
7: ่เราบอกว่าตอนเด็กๆพ่อก็ไม่ได้ดุมาก
9: ตอนนี้
7: คิดว่ามันมีจุดเปลี่ยนเพราะ
9: จุดเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกพ่อเขายังทำงานไม่มีปัญหาเงินยังหาได้เยอะอยู่แต่พอวันนึงเขาก้าวพลาดชีวิตผิดไปเงินเขาไม่มีพอเงินมันลำบากเริ่มเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นความรุนแรงมันมาลงกับลูกมากขึ้นหลายๆอย่างมันกลายทำให้เราแบ มันอยู่ยากมันยากมากๆมันใช้ชีวิตแบบลำบาก
7: คือชีวิตเขาก็ลำบาก
9: ลำบากพ่อเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนจนเขาสักเซนมากๆแล้วเขามีความลำพองเขามั่นใจว่าสิ่งเขาทำถูกที่สุดเขาไม่เคยฟังใครใครห้ามเขาไม่เคยฟังเขาบอกเขาต้องเป็นแบบนี้ชีวิตเขาเลือกมาเองเขาเลยมีวันนี้ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อว่าใครจะบอกว่ามันจะไม่ดีอะไรไงเขาจะลองที่ตัวเขาเองสุดท้ายพอมันพังทุกอย่างขึ้นมาเขารับไม่ได้
7: ในมุมนึงนะตอนนั้น
9: ใช่
7: คือเราคงจะไม่ลงไปวิเคราะห์นะว่าทำไมพ่อเป็นแบบนั้นแต่ว่าณวันนั้นก็เหมือนกับเขาชีวิตเขายากเราแย่
9: ใช่
7: เขาก็เอาความอะไรทั้งหลายไม่รู้แหละทุ่มใส่เรา
9: ใช่ครับ
7: ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาแล้วเรารับมือกับมันยังไงที่เราผ่านมันมาได
9: ้ผมมีแม่ยอมรับว่าผมมีแม่ทุกๆปิดเทอมผมมีความสุขมากกับการได้กลับไปหาเจ๊จูไปช่วยแม่ขายจักรยานที่จอดตราดไปอยู่กับแม่จำได้ว่าเอากล่องจักรยานมาวางไว้หน้าบ้านทำเหมือนยานอวกาศเด็กทุกคนต้องการเซฟโซนพี่แค่เขาไปนั่งยาถึงมันสบายใจจังเลยรู้ว่าเป็นกล่องโม่แต่แบบนี่แหละมีอุปกรณ์วางนี้เดี๋ยวไปช่วยซ่อมจักรยานนะนู่นนี่นั่นทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะพาไปกินข้าวซื้อของให้ทำหลายๆอย่างให้เรามีความสุขจังเลยแล้วพอจะเปิดเทอมจะต้องกลับมากรุงเทพมาร้องไห้ทุกวันเลย
7: เพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวต้อง
9: มารู้ว่ากลับไปเจออะไรอ่ะมันทรมานมากแต่แม่ก็บอกว่า
7: ซึ่งแม่ก็รู
9: ้แม่ก็รู
7: ้แต่มันก็
9: แต่แม่ก็
7: ตอนนั้นก็ยังไม่มีทางเลือ
9: กแม่ก็จะบอกว่าทำเพื่อแม่นะลูกสุดท้ายเพื่อตัวลูกเองทำเพื่อแม่ได้ไหมแม่ขอลูกลำบากใจยังไงแม่ลูกรวยแม่ก็เสียใจเหมือนกันอะไรเงี้ย
7: นี่คือเหตุผลไหมที่ตอนเด็กๆมาวินบอกว่าเราถึงกับติดอ่างเลยอ่ะ
9: ใช่พี่มันโดนตีจนมันงงอะฮะมันโดนตีจนแบบ
7: ตีแบบไม่มีเหตุผลไหมตีแบบหรือว่าเรา
9: พี่บางทีเขาเมากลับมาบ้านผมก็โดนแล้วอ่ะผมก็โดนเรียกมาไปแล้วอ่ะบางทีไม่รู้ใ
7: ช่แปลว่าความติดอ่างเกิดขึ้นเพราะเรากลัว
9: มันกลัวครับคำพูดหลายๆครั้งจะบอกเพราะมึงโง่มึงแม่งไม่เอาอะไรกูมาสักอย่างเลยพี่มึงยังฉลาดกว่ามึงแล้วดูมึงเป็นแบบนี้มึงกับลูกแม่ผมจะโดนคำเนี้ยบ่อยมันก็ไม่แปลกที่เขาจะคิดแบบนั้นผมก็โง่จริงอะพี่แต่เขาต้องมองว่ากูโง่เพราะอะไรมันมาจากความกลัวจนกูทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่า
7: ทำไมเราถึงพูดว่าผมก็โง่จริงครับพี
9: ่ก็โดนปลูกฝังนี้มาตลอดไงพี่แล้วเราก็รู้ตัวว่าเราทำอะไรตอนเด็กไม่สักเซสไม่ดีสักอย่างก็ใช่กูโง่
7: เราเรียนไม่ดีหรอ
9: ไม่ดีพี่จบสถาบันมม 31.8
7: เราเรียนไม่ดีเพราะเราไม่เรียนหรือเราพยายามแล้วแต่มันไม่ดี
9: หัวไม่ไปอ่ะพี่ชีวิตมันอยู่กับความระแวงหมดทุกอย่าง
7: ระแวงเพราะกลัวเนี่ยหรอ
9: มันกลัวเรียกขี้ขึ้นหัวใช้คำนี้ได้เลยจริงๆความสุขมันอยู่เพราะความกลัวบางทีมันลืมตามาแล้วมารู้ว่าอยู่ข้างๆพ่อจำได้ว่าเคยรู้สึกว่ารักพ่อคือตอนที่อายุประมาณ6 ขวบที่แบบไม่มีความกลัวเพราะอยู่จังหวัดตราดแล้วพ่อก็อยู่กรุงเทพพ่อจะผ่านที่จอดตลาดแต่พอพ่อรับอยู่กรุงเทพด้วยกันแล้วอะตั้งแต่ป.1เลยมันคือความกลัวหมดทุกอย่างในชีวิตนะพอพ่อเปลี่ยนเป็นคนละคนในการเลี้ยงดูเราอะ
7: สิ่งนี้ครอบชีวิตเราไปเลย
9: มันครอบพี่มันเอาชีวิตผมไปหมดทั้งชีวิตมันเขาไม่ผิดอะผมลูกเขาแต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องโดน
7: สุดท้ายเขามีจุดที่เขาเปลี่ยนไหมมีจุดที่เขาหายจากสิ่งนี้ไหม
9: เขาหายในวันที่เขาไม่เหลือเลยแล้วแล้วเขาต้องหนีแต่ผมต้องอยู่บ้านเพื่อรอ
7: เจ้าหนี้เหรอ
9: รอเจ้าหนี้แล้วก็รอว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่จนสุดท้ายที่เขาไปต่อไม่ได้เขาเรียกขึ้นมาคุยบนห้องเราเปิดใจกันเลยเขาพูดกับผมว่าเขาขอโทษครั้งนั้นครั้งเดียวที่ผมได้พูดกับพ่อวิรักพ่อนะพี่ชายก็พูดแล้วพ่อก็บอกแล้วก็ร้องไห้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสีย
7: เราทำยังไงถึงก้าวข้ามผ่านได้เพราะมันมีบางคนไม่ผ่าน
9: ผมมีตู
7: ่อุ้ยซับซึ้ง
9: ว่าจริงๆพี่ถ้าเกิดว่าผมไม่มีตู่ผมก็ไม่หลุดนะ
7: ยังไงเขาช่วยยังไง
9: เขาเป็นทุกอย่างของผมเขาเป็นแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนเป็นภรรยาเป็นทั้งแม่ผมเขาเป็นทุกอย่างให้ผมเลย
7: เขาพูดอะไรหรือเขาทำอะไรที่ทำให้เราสามารถเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมีตู่ได้ไง
9: ใช่เขาแสดงออกในทุกวันให้ผมเห็นเขาทำให้ผมรู้ว่าความรักคืออะไรอะไรแบบนั้น
7: ซึ้ง
9: เอออ
7: ะไรคือเขาแค่รักเหรอหรือว่าเขาทำอะไรพี่แค่อยากรู้ว่าสมมติเราอยู่คนเดียวอ่ะหรือเราไม่เจอคนนี้แต่เรามีทรามาแบบนี้เราทำไงอ่ะมันพี่แค่พยายามหาเผื่อคนอื่นอย่างเงี้ยนะ
9: ผมหลุดไปแล้วพี่วันแรกที่คบกันตัวพูดกับผมคำแรกเลยว่าเราไม่มีเวลานั่งเล่นๆแล้วนะ
7: อ๋อเหรอนี่คือคำแรกของการคบกันเหรอ
9: ใช่
7: ดีว่ะเลิศชอบ
9: เราจริงจังนะ ราจะไม่เสียเวลากับเธอนะและถ้าเราพลาดเราจะบอกเองว่าเราเลือกเธอแล้วเราพลาดจบคือจบนะ
10: จบคือจบแปลว่า
9: ถ้ามีปัญหาขึ้นมา
10: ถ้าพลาดก็คือเลิกนะ
9: ถ้าคือเลิกนะอะไรแบบนั้น
10: เออเขาชัดเจนดี
9: มันทำให้ผมรู้เลยว่าผมบอกว่าผมจะไม่ทำให้มันพลาดเพราะว่าก่อนจะได้เขามาผมรู้เขาเป็นใครมันเป็นสิ่งที่มีค่าสุดในชีวิตผมแล้วคนที่ไม่เคยมีอะไรที่มีค่าในชีวิตพี่ถือว่ากูแค่อยู่ไปวันๆน่ะทุกคนมันมีความหวังว่าในชีวิตนึงอยากจะมีของให้เป็นของตัวเองและเป็นของที่มีค่าที่สุดบางคนเป็นรถบางคนเป็นบ้านเป็นทรัพย์สินแต่ผมได้ตู่มานะวันที่ผมไม่มีแรงสู้วันนี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุด
10: นะผมณวันนั้นเราบอกว่าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเราขี้อายเราอินโทรเวิร์ตเรา
9: ครับ
10: ทำไมเลือกเข้าวงการบันเทิงอ่ะตรงข้ามหมดเลยนะ
9: มันในช่วงวัยรุ่นทุกคนผมรู้สึกว่าการที่เราหุ่นดีการอยู่ในวงการบันเทิงทำให้โปรไฟล์ตัวเราดูดีอย่างน้อยเด็กคนนี้ไม่เคยมีอะไรมั่นใจขอมีสักอย่างที่มันรู้สึกว่าตัวเรามันก็มีอะไรให้มันภูมิใจตัวเองบ้าง
10: ตั้งใจไหมตั้งใจว่าวงการบันเทิงฉัน
9: ไม่พี่มันจากความบังเอิญว่าตอนนั้นตังก็ไม่ค่อยมีหรอกพี่แต่พอดีไปเดินสยามแล้วเขาเรียกไปแคสแฟนโชว์ก็เลยไปพอไปเสร็จค่าตัวงานแรกได้1,000
10: เรามีหมุดหมายไหมฮะวันนั้นในการใช้ชีวิตเนี่ย
9: หมุดหมายผมคืออันนี้พูดกับกล้องเลยว่าหมุดหมายผมคือความตั้งใจที่ผมมองตัวเองไว้เลยว่าถ้าเรียนจบจะกลับไปขายจักรยาน
10: แค่นั้นก็คือกลับไปช่วยแม่ขายจักรยานที่ตราด
9: ไม่ต้องมีใครมาด่าผมไม่ต้องมีใครมาว่าไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปปะทะกับใครไม่ต้องมากลัวใครเอาเปรียบอยู่ที่บ้านเราแล้วมีแม่คุ้มกะลาหัวอยู่คิดแค่นี้เด็กมันคิดได้แค่นี้พี่รู้สึกว่าพี่ชายพี่สาวบอกว่ากูจะทำงานนี้นะเดี๋ยวเฮียทำงานนี้นะมึงกลับไปเนี่ยขายจักรยานไปอยู่กับแม่ได้ดีรักแม่อยากอยู่กับแม
10: ่
9: อยากอยู่กับแม่มาก
10: แต่การเข้าวงการบันเทิงก็ไม่ได้แปลว่าเข้าแล้วเย่ฉลองได้เลยนะ
9: โอ้พี
10: ่มันก็ยากนะ
9: ยิ่งทุกวันนี้ผมบอกทุกคนเลยนะเป็นดาราก็ง่ายแล้วเนาะทุกอย่างคนจะมาอยู่ในแสงมันง่ายมากแต่เป็นดาราหรือเป็นอินฟลูที่ตกงานง่ายกว่านะวันที่คุณจะเข้าคุณต้องใช้ความพยายามแต่วัน
10: คือแสงฉายมาง่ายมากเลยแล้วมันก็ไปที่อื่นเร็วมาก
9: เร็วมากในวันที่คุณจะพยายามเข้ามาหรือจะใช้เวลาให้มันได้ไวรัลกว่าจะได้ไวรัลสักเดือน2เดือนก็ตามแต่พอคุณเข้าเหยียบปุ๊บพอคุณจะไม่มีงานมันไม่มีโอกาสคุณหายใจไม่มีโอกาสคุณปรับตัวแม้แต่วินาทีเดียวเลยคุณไปได้ทันทีผมอยู่มาผมเห็นมาหลายรุ่นแล้วที่แบบหายไปจากวงการ
10: ณวันนั้นเรามองอนาคตของตัวเองในวงการบันเทิงยังไงก่อนที่จะเจอความรักก่อนที่จะเจอคุณตู
9: ่ผมมองแค่ว่าถ้ามันไม่ไหวก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัดกับแม่ครับ
10: แต่ณวันนั้นมันก็ยังพอมีฮะ
9: พอมีบ้างกุ๊กกุ๊กกับกุ๊กกิ๊กกิ๊บอ่ะพี่แต่พอเดินแบบมันเริ่มเฟดไปมาเล่นละครแล้วก็ตอนแรกมันก็เหมือนจะดีด้วยแต่สุดท้ายมันก็ด้วยความสามารถเราเล่นหลายอย่างอ่ะมันไปได้ไม่สุดก็คิดแล้วว่าเอาถ้าไม่ได้จริงๆก็กลับไปต่างจังหวัดกลับไปขายจักรยานกับแม่ละกันอะไรเงี้ยครับ
10: สุดท้ายแล้วเราเจอทางของการเป็นอินฟลูสายกินที่เราฟูดดี้หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่หรือเราเจอคุณตู่ก่อนอันไหนมา
9: ผมเจอตู่ก่อนครับผมเจอตู่แล้วก็ฝ่าฟันกันมาพี่ฝ่าฟันกันมาแบบพอคบกับตู่ใช่ไหมฮะตอนนั้น

0: จิตมันฟุ้งไปทางอื่นแต่แบบมันก็ห้ามไม่อยู่อ่ะพี่แบบแต่คุยด้วยความรู้สึกว่าอยากจะคุยจังอะไรเงี้ยเขาจะคุยกับเราไหม
1: ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยถูกไหม
0: ไม่เคยรู้เขาไม่เคยรู้จักผมแต่ผมรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครผมแอบเป็นเขามาสองปีแล้วแล้วรู้ว่าเขาเป็นใครเห็นครั้งแรกที่ร้านหมอโดมร้านหมอทำฟันที่พี่ไก่วรายุทธแนะนำไปผมไปธรรมดาไปหาที่โรงพยาบาลแต่วันนั้นไปหาที่คลินิกหมอวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเสร็จแล้วเจอเงยหน้าไปใครวะขาวเป็นนีออนเลยเลยก็เลยถามหมอ
1: ขาวจริงเขาขาวมาก
0: ก็เลยถามหมอเลยว่าลูกนายไงก็เลยฮะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าโหจักรวาลมารินนท์อ่ะมันเหมือนแบบจักรวาลมา
1: เรียงไม่ถูก
0: มันไม่ถูกว่าใครเป็นใคร
1: เรียง
0: ละครเยอะมาก
1: ทีไดอะแกรมไม่ถ
0: ู
1: ก
0: ใช่ผมไม่ถูกเลยแบบหุ้ยเหรอโอเคแล้วก็จะเจอเขาตามงานต่างๆก็จะยืนมองเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไปเรื่อย
1: ๆแอบถามได้ไหมว่าวันครอบครูที่เราบอกว่าต้องคุยแล้วเว้ยณวันนั้นอ่ะเอาง่ายๆก็คือจะจีบเลยเว้ยเสียงดูอย่างเงี้ยหรอ
0: แค่ทำความรู้จักก่อนครับยังไงเขาแค่ดาราผู้หญิงสวยด้วยกันรุ่นน้องผมยังไม่ค่อยกล้าจีบก็คุยเป็นเพื่อนแหละแล้วดูทิศทางเอาว่าจะเป็นยังไงอย่างคุณตู่ก็รู้สึกว่าถ้าเราคุยกับเขาเนี่ยเขาจะเปิดใจคุยกับเราบ้างไหมในฐานะไหนจะได้คุยกันถูกแต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บมันมีอย่างที่มันคลิกกัน
1: ซึ่งในมุมนึงมันก็เป็นความสวยงามแต่อีกมุมนึงมันก็เป็นความกดดันโดยเฉพาะทางฝั่งเรามันมีข้อตกลงอะไรกันบ้างเช่นเธอต้องผ่านอย่างนี้เธอต้อง
0: มีสิ่งนั้นไม่มีคบกันในปีแรกๆไม่มีอะไรเลยแค่ช่วงแรกจีบเขาให้ได้ก่อนเพราะว่าพอผมจีบเขาปุ๊บมันก็มีคนในวงการมาแย่งผมจีบมาแย่งผมจีบซึ่งผมก็ไม่ทำอะไรตัวถามไม่ทำอะไรผมบอกว่าผมทำอะไรได้ผมโปรไฟล์สู้คนพวกนั้นไม่ได้เลยจะให้ผมทำยังไงแต่ตัวก็บอกว่าแต่เธอรู้จักกับเขานะแล้วเขารู้จักเขามาหาฉันเพราะว่าเขารู้ว่าเธอจีบฉันนะแล้วเธอจะปล่อยเขาทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณตู่ไม่เลือกผมทำอะไรไม่ได้ตามได้
1: จับฉลาดนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ฉลาดนั้นเนี่ยโยนกลับไปให้เขาเป็นคนทำนะ
0: ผมโยนกลับไปเลยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าในเมื่อยังไม่ได้จัดเราไม่เลือกเราจะให้ผมทำอะไรเพราะสุดท้ายถ้าผมทำอะไรไปแล้วเกิดคุณตู่ก็มองผมแค่เป็นเพื่อนอยู่ดีผมทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าฟังแค่ประโยคนี้นะ
0: ครับ
1: แค่เขาบอกว่าเธอจะไม่ทำอะไรเหรอเนี่ย
0: ฮะ
1: เขาก็บอกแล้วนะ
0: ครับพี่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็นี่แหละมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีแชนเว้ย
1: แต่เขาถูกต้องนะที่เราตอบกับว่าถ้าคุณยังไม่เลือกผมทำอะไรไม่ได้
0: ใช่
1: เรายังไม่รับสิทธิ์นั้นน่ะ
0: ถูก
1: ไหม
0: เราอย่าไปโมเมผมเห็น
1: แล้วพอเราบอกแบบนี้กลับไปเขาเลือกไหมล่ะ
0: เขาก็ใช้เวลาอยู่มาสองเดือนเขาก็ดูไปเรื่อยๆจนเขาเลือกจนเขาเลือกเพราะว่ารุ่นพี่ญาติเขาแหละชื่อเล็กชื่อเจวีนี่แหละคนทำผมกับตู่คบกันเพราะเขาสนิทกันมากสองพี่น้องคนนี้เขาก็คุยเสร็จแล้วคราวนี้ตู่ก็บอกเจว่าเนี่ยวินขอเป็นแฟนเจเอาแล้วไม่อ่ะก็ยังไม่พร้อมแล้วเจก็ถามกลับแล้วถ้าไม่พร้อมอ่ะแล้วจะไม่เป็นเหรอตู่ก็ไม่แล้วถ้าข้างหน้าตู่บอกรอไปข้างหน้าก่อนแล้วถ้าข้างหน้าจะคบทำไมคบมาแต่ตอนนี้พอดีเมื่อก็ไม่ได้มองใครอยู่แล้วก็ลองดูสิอย่างนั้นก็รู้เร็วเลยว่าใช่ไม่ใช่จะไปรอมากกว่านี้กับครบตอนนี้สุดท้ายสเตทถ้าต้องเลิกมันก็พอๆกันหรือถ้าต้องเลิกมันก็คงไม่ได้ต่างเท่าไหร
1: ่
0: ก็เลยรับผมแฟนในเวลานั้นต่อมา
1: เราคิดว่าเขามีความกดดันทางฝั่งวินเนี่ยพี่นึกออกเลยว่าวินจะกดดันประมาณไหนทางฝั่งเขามีความกดดันอะไรมาครอบครัวเขา
0: โห
1: ไม่อะหรือแบบไม่ครอบครัวเขา
0: ตู่นี่เป็นคนที่ใจเด็ดมากครับเขาเป็นคนที่เลือกแล้วเขาไม่สนใจทางบ้านด้วยเขามีวิธีการแมเนจแต่ผมรู้เลยว่าผมโชคดีผมเจอเขาเขาเป็นคนที่ให้ใจผมสุดๆเลยเขาแบบเขารู้เลยว่าอย่างที่บ้านไม่รับผมแน
1: ่
0: ด้วยความต่างนี่เงื่อนไขต่างๆด้วยอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะถ้าพูดจริงๆคือเราเป็นใครก็ไม่รู้แล้วณวันนั้นเรายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวไม่แปลกที่ครอบครัวเขาหรือเขาไม่จำเป็นต้องรู้จักผมเลยในสายตาตู่วันหนึ่งเมื่อพร้อมค่อยเข้าไปซึ่งณวันนั้นเด็กอย่างผมคิดในใจเลยว่าแค่ได้คบคุณตู่ผมทำไม่เต็มที่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าวันหน้าจะเป็นไงพี่มันมองไม่ออกอ
1: ่ะแต่จริงๆถ้าจะบอกว่าอินสปิเรชันของเราหลักๆแล้วเนี่ยมาจากความรักเหมือนกันนะเหมือนความรัก
0: เ
1: หมือนความรักแบบเป็นทางว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื
0: ่
1: อ
0: ใช่
1: คือพี่ไม่รู้พี่พูดถูกป่ะนะแต่ว่าแบบเหมือนกับเพื่อที่เราจะดีขึ้นแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเราดีพอเพราะเราอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเราดีไม่พอมาตลอดแม้แต่กับความรัก
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนคบตู่มันโดนเปรียบเทียบส

0: ซึ่งห้ามไม่ได้ผมไม่เคยโกรธใครเลยที่จะมาด่ามาว่าผมว่ามึงแม่งเกาะผู้หญิงมึงนู่นนั่นผมจะบอกว่าผมไม่ได้เกาะผมไม่ได้อะไรยังไงเพราะผมอยู่ผมก็อยู่เท่าที่ผมมีแต่ตู่น่ารักตู่เขาแชร์กับผมคนละครึ่งหมดเลยเขาไม่เคยเอาเปรียบผมเลยผมไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้ผมรักเขามากเขาให้เกียรติผมที่สุดในชีวิตเท่าที่ผู้ชายนี้จะได้รับแต่มันต้องฝ่าฟันนะพี่แรกๆมันห้ามไม่ได้ใครจะว่าใครจะด่าใครยังไงแต่เขาก็เป็นกำลังใจให้ผมจนมันผ่านมาทุกวันนี้เราทำธุรกิจด้วยกันหลายๆอย่างเป็นอาชีพที่มันตลกอะพี่แต่ผมไม่ตู่เป็นคนถามผมทำอะไรถนัดก็ให้ผมทำอาชีพมันคือเลี้ยงแมวประกวด
1: เลี้ยงแมวประกวด
0: ผมเลี้ยงแมวเปอร์เซียประกวดถ้าถามในวงการรุ่นเก่าๆไม่มีใครไม่รู้จักผมใช้คำนี้ผมเคลมคำนี้ได้
1: เราเลี้ยงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเจอเขาป่ะหรือว่า
0: ตอนเด็กๆก่อนเจอตู่ผมเลี้ยงครับผมเอาแมวที่มันเป็นเรียกว่าแมวโนวิดคือแมวที่ไม่ได้มีการันตีมาจากเรียกว่าอะไรจากสถาบันอะไรพวกนี้ไปประกวดในงานแข่งแมวผมชนะได้ที่หนึ่งกรรมการฝรั่งตกใจนึกว่าเลี้ยงอุณหภูมิเท่าไหร่อ๋อไม่เลี้ยงบ้านเรานี่แหละ
1: เลี้ยงธรรมดาเลย
0: ให้กินเลยให้กินถั่วให้กินชีสกรรมการงงอะไรวะมีกินถั่วกับชีสด้วยแต่แมวมันดันขนดีอ้วนมากเงี้ยได้รางวัลไปซึ่งจริงๆก็ต้องมีการฟิกว่าต้องกินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยสมัยก่อนเลยผมก็ไม่ทําตามผมทําตามใจผมเองแต่ผมชนะแล้วผมถือว่าการจับแมวมาเลี้ยงสำหรับผมเป็นเรื่องง่ายมากผมรู้สึกผมทําได้พอผมแล้วไม่มีงานทําไม่อย่างแรกตัวถามมันทําอะไรได้คบกันใหม่ๆผมเลี้ยงแมวตู่ลงทุนให้ก่อนต่อเติมบ้านผมให้เป็นห้องสำหรับเลี้ยงแมวมีกรูมมิ่งสเปซมีที่อาบน้ำมีอะไรอุปกรณ์
1: เพื่อทำให้มันเป็นอาชีพ
0: เพื่อให้เป็นอาชีพแมวมันก็กลับไปหาฟาร์มเก่าที่ผมเคยประกวดให้เขาจนชนะแล้วผมก็เอาลูกผมมาตอนที่ผมเข้าวงการผมลูกผม2ตัวที่เป็นตัวเมียให้เขาเลยยกให้กลับคืนไปแล้วเขาบีบแล้วปล่อยเขาเลยบอกว่าแต่วันนึงถ้าผมต้องการความช่วยเหลือผมจะกลับมาเอาแมวเอาตัวที่ดีสุดกลับมาให้ผมแล้วผมจะสร้างชื่อเสียงให้เขาใหม่แล้ววันนั้นก็มาถึงผมก็เดินเข้าบ้านไปช้อนแมวมา 2-3 ตัวที่คนมาดูแล้วบอกว่าอีพวกนี้ไม่สวยผมบอกเลยว่าผมจ้องหน้าผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเอารางวัลระดับเอเชียกลับมาให้ผมก็บินประกวดผมเก็บถ้วยหมดเลย
1: แล้วทำไมเราทำได้ไงอะเราทำแมวที่อยู่นอกสายตาหรือมันไม่สวยมันไม่หล่อขึ้นมาให้มันสวยให้มันหล่อได้แค่คุยกับ
0: มัน
1: ห
0: ล่อพี่แต่บางทีอะตอนเด็กๆอะเขาเลี้ยงไม่ดีหน้ามันเลยเย็นหน้ามันขี้กลมขี้กากขี้เกินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมดูแนวโน้มดูฟิกเกอร์แล้วผมเหมือนมันถูกฉลกมันเราถนัดทางเนี้ยพอดูหน้าปุ๊บไอเนี้ย
1: มันเห็นแวว
0: มันเห็นแววเหมือนไปงมขึ้นมาปุ๊บโหผมจำได้ในความภูมิใจของผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่าเรื่องนี้เท่าไหร่เวลาไปประกวดแมวอ่ะบางทีแบบเจ้าใหญ่ๆอ่ะเขาเก่งหมดเลยเขาจะอุ้มไปเป็น10ตัวผมจะเอาไปแค่ตัว2ตัวแต่ผมถ้าผมอุ้มตัวไหนไปผมการันตีผมโกยทั้งหมดเลยผมซัดหมดทุกผมใช้คำนี้เลยผมพูดได
1: ้
0: ถ้วยผมเยอะมากแล้วแมวก็เป็นพรีเซนเตอร์อาหารแมวผมไปได้เงินจากตรงนั้นมาเลี้ยงดูตัวเอง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เออก็เจ๋งนะ
0: ปีนึงเป็นล้าน
1: ว้าวเออก็แปลกดีแต่จากสิ่งนั้นจุดไหนที่เปลี่ยนให้เรากระโดดเข้ามากลายเป็น
0: เวลาอยู่ในกองถ่ายเวลาผมกินน่ะพี่ๆนักแสดงหรือเพื่อนๆนักแสดงทุกคนน้องๆจะสนุกมากผมจะกินอร่อยแล้วจะมีเรื่องคุยเรื่อง UFO เรื่องอะไรยังไงมันยังงุ่นยัง
1: ในระหว่างกิน
0: ในระหว่างกินมองบนฟ้าสิส่วนมันเงยหน้ามองตามก็จะหัวเราะไม่มันจะมีอะไรให้มองครับก็เล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคนรู้สึกว่านี่มันคือเสน่ห์ของเราตัวบอกว่าใหญ่ผมเอาตรงนี้ออกมาใช
1: ้
0: สื่อสารที่ได้แต่เหมือนที่บอกผมขี้อายผมกลัวกล้องผมกลัวคนไม่ยอมรับกลัวโพสต์ไปแล้วเจอคนด่ากลัวเจอคนว่ามึงมาทำไมมึงนู่นนี่นั่นหน้ามึงก็แบบนี้อะไรงี้ผมแบบเฮ้ยแม่งยังไงวะเอาว่ามึงต้องลองดูนี่ยังล้านวิวเลยเราจะต้องมาทำคลิปมาอีกหลายคลิปมากพี่หลักพันหลักคือคนแทบไม่ดูเลย
1: แป๊ก
0: แป๊กใช้คำได้เห็นภาพมากพ
1: ี่อ่ะถ้างั้นมาทางนี้ละแป๊กแป๊กเหมือนกับหลายคนผมคิดว่าเราอาจจะคิดขึ้นมาว่าฉันคิดว่าฉันเก่งเรื่องนี้ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะคิดผิดคิดถูกคิดไปเอง
0: พี่นี่จริง
1: แล้วก็แป๊กจริงๆแล้วโอกาสแป๊กมีมากกว่าโอกาสปัง
0: ถูก
1: ใช่ไหมแล้วจังหวะที่มันเปลี่ยนจากแป๊กเป็นปังจนกลายมาเป็นวันนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังกันช่วงหน้ากลับมาดูกันช่วงหน้าห้ามหนีหายไปไหนเพราะว่าเขากำลังจะดังแล้วนะฮะเขากำลังจะรวยแล้วนะ
0: จะรวยแล้วครับ
1: นะครับอ่ะเบรกกันก่อนนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับสำหรับอาหารสุนัขวีตะวันนะครับอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเดี๋ยวกลับมากับ Club Inspire Day ครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
1: อ่ะเรามาถึงตอนที่เราทำคลิปละ
0: ครับ
1: เริ่มละมันได้อันเดียวอ่ะที่เหลือแป้งหมดเลยอ่ะ
0: มันแป้งแบบเหนื่อยอ่ะเคยคิดแบบนี้ด้วยพี่เวลาผมทำตอนนั้นอ่ะผมมานั่งศึกษาว่าในตลาดตอนบ้านเราตอนนี้มีใครดังด้านไหนบ้างและสิ่งที่มันขาดคืออะไรแต่มันยังคิดไม่ออกในใจลึกๆมันรู้มันมีคนที่กินแล้วด่านู่นนี่นั่นตามสไตล์ตัวเองเข้าไปหรือว่าแบบวิจารณ์ตามเขาชอบไม่ชอบกันแล้วหรือเขามีคนที่กินจุนู่นนี่นั่นยังไงแต่มันยังไม่คนที่กินแล้วเป็นแบบเป็นพลังบวกให้คนเลยซึ่งคือสิ่งที่ผมอยากจะเป็น
1: กินแล้วเป็นพลังบวกคือเป็นไงอ่ะ
0: คือกินแล้วทำรู้ว่าของคุณอร่อยนะไม่มากก็น้อยก็อร่อยเพราะผมอร่อยง่ายอยากให้มี
1: พี่ก็เป็นคนอร่อยง่ายพี่อร่อยทุกอย่าง
0: ผมถือว่าอร่อยง่ายถือว่ามันไม่อร่อยตรงไหนอ่ะบางคนเขาอาจจะเฮ้ยไม่ต้องลดอย่างงี้ผมบอกก็ไม่สุดตายตัวหรอกพี่คุณเกิดมาจากคนละบ้านกันบ้านนี้กินหวานบ้านนี้กินเปรี้ยวบ้านนี้กินจืดรสชาติอาหารโต๊ะเดียวกันสำรับเดียวกันมาเสียงก็แตกแล้วอ่ะน้อยอ่ะมันต้องมีค่ากลางจริงๆที่มันยากมากผมพยายามหาเอาเคยเอาผัดไทยกับผัดหมี่โคราชมาเปรียบเทียบกันทำอาหารเชิงเปรียบเทียบอะไรยังไงคนไม่ดูไม่สนใจสุดท้ายมันท้อมันถอดใจอยู่บ้านนั่งกินข้าวตู่ก็ถ่ายผมก็กินแบบมันคุยกับตู่มันคุยกับเพื่อนอ่ะไม่ต้องมีฟอร์มแล้วไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์นะกลับมาเป็นตัวเองจริงๆคนดูคนรู้สึกได้ว่าเฮ้ยอร่อย
1: ซึ่งคือถ่ายเล่นๆเลย
0: ถ่ายเล่น
1: ๆแล้วตัดมาตัดคลิป
0: ตู่ก็ตัดว่าเดี๋ยวมึงแนะนำกะเพราก็กินกะเพราก็ตักใส่น้ำพริกน้ำปลาเหมือนกินจริงๆอ่ะเอาพริกเยอะๆใส่แล้วกินแล้วแบบก็อร่อยจริงแล้วอ่ะคือแบบก็กินปกติแล้วกันเหมือนกินให้คนอื่นเขาดูกินให้เพื่อนดูคิดแบบนั้นคิดง่ายๆมองมุมกลับง่ายๆเลยว่าถ้าเดี๋ยวมึงทำไปทุกทางไม่ได้แต่อย่างที่ไม่เคยทำคือเป็นตัวเองถ้าอยากพัฒนาตัวเองผมว่าตู่บอกกันเราต้องดูคอมเมนต์เพราะคนคอมเมนต์เขาจะบอกเราว่าเราต้องอยากให้เห็นแบบนี้อยากให้ไปที่นี่อยากให้ไปที่นั่นอยากให้ทำแบบนี้เราจะได้รู้มิติมากขึ้นรู้ความต้องการของเขามากขึ้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังจากเราทำได้ไหมถ้าทำได้ก็เป็นการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเราเรียกไปเป็นทางอื่นก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองไปทาง
1: แล้วเราก็ทำตามคอมเมนต์จริงเหรอ
0: ทำตามคอมเมนต์แล้วก็ดูว่าเราทำได้ไหมอยากให้ไปกินแบบนี้เห็นเขากินกันไม่กินง่ายเราก็ทำตามไปเรื่อยๆทำตามว่าไงแต่สุดท้ายความเป็นลายเส้นเราสำคัญที่สุดในการกินอร่อยในการช่วยเหลือชาวบ้านความเป็นคนไทยอ่ะการมีน้ำใจกันอ่ะช่วยซึ่งกันและกันอ่ะผมได้รับตรงนี้จากสตรีทฟู้ดเยอะมากผมก็เลยอยากจะช่วยสตรีทฟู้ด
1: แปลว่าคาแรคเตอร์ของเราจะกินเฉพาะสตรีทฟู้ดเท่านั้นเลยไหม
0: ผมชอบสตรีทฟู้ดมากข้อแรกคือราคามันจับต้องได้และคนทั้งประเทศพูดตรงๆว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินกินร้านดีๆได้ทุกวันทุกมื้อแต่ผมอยากให้ทุกวันที่ผมกินมันคือมื้อต่อไปของเขาในวันพรุ่งนี้ได
1: ้
0: มันทำให้คนรู้สึกดูแล้วรู้สึกว่าไม่มีข้อกังขาไม่ใช่ว่าดูเสร็จใฝ่ฝันว่าต้องไปให้ได้สักวันหนึ่งดูเสร็จปุ๊บสิ้นเดือนนี้ถึงจะได้กิน
1: มีอะไรไหมที่มาวินไม่กินในโลกนี
0: ้ไม่มีพี
1: ่กินหมดเลยเหรอ
0: กินหมดเลย
1: จริงเหรอ
0: จริงครับอย่างเดียวที่ไม่เคยลองคือหนูนาผมกลัวหนู
1: อย่างอื่นกินหมดเลยเหรอ
0: กินหมดเลยครับงูเงอตะกงตะกวดจอกคงจอกเข้อะไรมาก
1: ินโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรือกินเพราะว่าคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์แล้วบังเอิญเรากินได้หรือแบบโดยธรรมชาติเราก
0: ินแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นคอนเทนต์เลยพี่
1: กิน
0: อยากลอง
1: อ๋อเหรอเป็นคนชอบลองเหรอ
0: แล้วบางทีมีทีนึงไปกินตะกวดเพราะว่าเราไปถ่ายละครที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านรุ่นใหญ่แล้วเขาก็เอามาให้ผมมันเขาไปสายอาหารป่าแล้วไม่กินไม่ได้เขาเป็นเจ้าของบ้านอ่ะถ้าเกิดไม่กินแล้วเขาไม่ถ่ายต่อทำไงอะพี่ก็ต้องไปนั่งกินกับเขาอ่ะ
1: มีอะไรไหมที่ในชีวิตนี้กินแล้วไม่ชอบเลยแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะไม่กินตัวนี้อีกแล้วอ่ะ
0: เคยเจอตะกวดแล้วมันบูดอะพี
1: ่โอ้ my god แค่ตะกวดก็แย่ยังไปตะกวดบูดอีก
0: พี่มันกินมันหืนเข้าปากแล้วมันแบบผมเดินเข้าหน้าผมพุ่งเลยอ่ะมันทรมานมากพี
1: ่มีตัวอะไรไหมที่อยากจะบอกไว้ว่าชีวิตเนี้ยไม่ต้องไปลองกินกันนะครับมีไหม
0: ผมก็ไม่เคยกินขนาดที่แปลกแปลกประหลาดมากๆอ่ะพี่กินทั่วไปอ่ะครับแค่นั้นอ่ะเท่าที่บอกมาประมาณนี้แหละแต่สมมตินะพี่ถ้าเห็นเขาหมุนนะเขากินเอาตรงนั้นกินลงกินลิงกันอย่าไปทำเลยอย่างนั้นอ่ะอะไรที่ทุกคนรู้ใต้สมมติว่ามันพิสดารอ่ะอย่าไปกินเลยสงสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบอันไหนที่คนทั่วต่างถิ่นเขาลองวุ้นไปทางจังหวัดนี้เขากินกันเอามันต้องลองก็ต้องลองให้รู้ก็เป็น culture วัฒนธรรมเขาอะ
1: หลักๆแล้วเราเน้นอาหารไทยไหมหรือเราเป็นคนกินได้สารพัดประเทศนานาชาติมาก
0: ผมกินได้หมดแต่ที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นอาหารไทยบ้านเราผมชอบอีสานผมชอบใต้เป็นหลักเพราะว่ามันแซ่บแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวสิ่งที่ผมรักมากตระกูลเส้นต่างๆผมได้หมดเลย
1: อยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงที่เขาบอกว่าบางร้านเนี่ยเห็นเราเดินเข้าร้านไปปุ๊บเนี่ย
0: โอ้พี
1: ่ร้องไห้เลยอ่ะ
0: เขาน้ำตาซึมอ่ะแบบไม่คิดว่าผมจะมาอย่างเงี้ยแบบยืนแขกตะก้อไปน้ำตาไหลอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าทำไมเขาบอกว่าเขาแค่รู้สึกว่าถ้าผมมาชีวิตเขามันจะดีกว่าเดิมเพราะว่าทุกคนที่เป็นแบบเนี้ยพี่เศรษฐกิจแบบเนี้ยเนาะอย่างตอนโควิดอ่ะที่ผมรับรีวิวที่บ้านช่วยชาวบ้านเขาว่าส่งของมาให้ผมอ่ะผมรู้ผมจะเป็นซึมเศร้าเลยพี่เพราะเวลามีคนเขาส่งมาผมเขาไม่ส่งแค่ของก็ส่งเรซูเม่มาให้ด้วยเป็นหนี้ต้องส่งลูกเรียนเจ้าหนี้ตามอยู่ที่บ้านพ่อแม่ไม่สบายตอนนี้โดนจะยึดค่าจะโดนไล่ออกจากห้องคือมันมีมาทุกวันแล้วผมต้องมันรู้สึกว่ามันแบกความหวังแบกความรู้สึกของคนเอาไว้เยอะแล้วต้องมานั่งโทรเช็คว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างผมกลับมาถามจริงตอนนั้นว่าทำไปได้ยังไงตั้งนานเพราะว่ามันดาวมากพี
1: ่
0: โอ้ยดีใจจังเลยสภาพกลับมาอีกแล้วเจอปัญหาอีกแล้วผมคิดเฮ้ยทำไมมันกลับมาซ้ำอีกแล้ววะจนเรื่องหลังคนในกลับมาซ้ำบอกเลยว่าผมช่วยคุณแล้วคุณต้องช่วยตัวเองบ้างได้แล้วผมมีเวลาให้คุณแค่ครั้งเดียวเพราะผมต้องมีคนอื่นผมต้องไปช่วยต่ออ ย่าใช้เวลาเปลืองเกินไปอะไรแบบนั้นนะ
1: เวลาเรารีวิวอย่างเงี้ยร้านที่อร่อยเนี่ยมันง่ายมากเพราะมันเรีย
0: บง่ายครับ
1: ร้านที่ไม่อร่อยเราบอกว่าเราก็แค่ไม่ลง
0: ครับ
1: ร้านที่มันเฉยๆอ่ะ
0: ร้านเฉยๆใช่ไห
1: มคือบอกว่าธรรมดามากเลยหาบุคลิกไม่เจอเลยแต่ก็กินได้นะ
0: ตรงประเด็นมากผมช่วยร้านพวกนี้เยอะมากเพราะว่าร้านพวกนี้เขาไม่มีโอกาสอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวป้าข้างทางที่แบบป้าแก่ๆมากอ่ะป้าแกตัวคนเดียวแล้วคนส่งหาบอกว่าวินพี่วินมาช่วยร้านนี้หน่อยพี่เขาไม่ได้มีรีอะไรเลยแต่ผมอยากช่วยเขาผมก็ไปกินผมบอกตรงเลยว่าผมมาผมช่วยเขา
1: เอาเหรอในคลิปเราพูดอย่างนี้เลย
0: มาช่วยป้าเขาหน่อยสงสารป้าเขาเนี่ยป้าปรุงมานะอย่างซีอิ๊วดำนะเขาสะอาดแล้วหมูเขาไม่แย่อะไรไม่แย่แต่การตลาดเขาไม่เป็นแล้วเขาทำคนเดียวเขาช้าเขาเลยไม่ได้ไปช่วยเขาหน่อยผมก็บอกตรงผมเป็นคนไม่โกหกคนหรือว่าถ้าร้านไหนธรรมดาผมบอกว่ากระปงสิครับผมอยากช่วยร้านนี้ผมสงสารเขามาช่วยเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฟิลประมาณนี้ด้วยพี่
1: ก็พูดตรงไปเลยเนาะ
0: ตรงไปเลยครับ
1: ซึ่งมันเอาอยู่นะพูดอีพี่ยังรู้สึกว่าพี่ไปเลยนะพี่ไปได้
0: ทุกวันนี้
1: เพราะเราก็ไม่ต้องกินอร่อยจัดทุกมื้อเข้าใจไหม
0: ครับพี่แค่มันกินได้เราไปเพราะเราช่วยมันคงหมุดหมายเราคงไม่ได้แบบไปเพื่อแบบว่าโอ้โหยอดวิวล้านวิวทุกครั้งไม่ใช่พี่ผมเอาใจไปเอาความสุขไว้ก่
1: อ
0: นผมพูดกับตัวว่าเดือนนึงเราหาเงินแค่นี้เราแฮปปี้แล้วที่เหลือเราช่วยคนดีกว่าเราเวลาไปช่วยคนเราเวลาไปหาเพื่อนดีกว่าไปให้ผมมั่นใจอ่ะผมใช้คำนี้เลยผมทำมาทุกวันเคยมีผู้ใหญ่บางคนบอกผมว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่เราไปบอกคนอื่นว่าเราทำดีแต่เราทำดีจนมันเป็นลายเส้นคนเขามองเรากลับมาเห็นเราหน้าตาเป็นสิ่งที่เราทำอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นเหมือนคนอย่างผมรู้เลยว่าผมมาเพื่อช่วยผมมาเพื่อซัพพอร์ตผมมาเพื่อไม่ทำร้ายทุกที่ผมทำในการเวลาผมไปต่างจังหวัดบางร้านเขาปิดวันหยุดเขาแต่เขามาเปิดให้ผมแล้วเขาไม่อื่นเข้าจริงๆนะบอกนี่วันหยุดเขาพอผมออกจากร้านปุ๊บเขาปิดเลยเขาคือเขาอยากให้ผมเข้าไปจริง
1: ๆ
0: หรือหลายๆร้านเขาไม่ให้เข้าครัวแต่ผมเดินเข้าครัวผมจะบอกเลยว่าผมจะไม่ขอถ่ายสูตรอาหารแต่ด้วยตาเนื้อเรามองเห็นแต่ผมจะไม่ถ่ายสูตรจะไม่เผยแพร่และจะไม่นำไปใช้โฆษณาจะไม่นำไปใช้ว่านี่เป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมาทำแบบนี้จะอร่อยมันเป็นอาชีพเขามันเป็นทางเขาผมให้เกียรติมันมีคนทำแบบนี้อยู่ซึ่งผมไม่ชอบผมพูดตรงนี้ผมเคยเห็นแล้วผมได้ยินจากหูว่าเราได้สูตรเข้ามาแล้วไม่ดีเลยแล้วก็มาถามว่าเราเก่ง
1: เพราะจริงมันเป็นของของเขา
0: เป็นของเขา
1: เรื่องเหล่านี้
0: แต่ใช้ความ
1: ไม่เกี่ยวกับใจแคบใจกว้างด้วยนะ
0: มันใช้ว่าใช้ความไว้ใจใช้ความไว้ใจแล้วมาทำในอะไรของเขาเองที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการไม่อันนี้เลยผมก็จะช่วยของผมในวิธีนี้ในทุกๆวันมันมีความสุขมากเหมือนหน้าเรากลายเป็นโลโก้ที่ไปแล้วเพื่อช่วยคนอะไรเงี้ย
1: เราทำมากี่ปีแล้ว
0: ผมทำมาตอน201819 20 21 22 23 24 25 26 8ปีครับ
1: 8ปีมันเคยมีความรู้สึกว่าเบื่อจังเลยเว้ยซ้ําจังเลยเว้ยเหมือนเดิมอีกละแพทเทิร์นป่ะ
0: ไม่เคยพี
1: ่โอ้
0: ทำเพราะความสุข ผมกินเพราะผมอร่อยผมทำเพราะความรัก
1: มาวินคิดว่าเมนูอาหารไทยที่อยากแนะนำให้โลกได้รู้จักแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งมากมันต้องกินมันต้องกิน
0: เอาที่ผมรักเลยแล้วกันนะพี่ผมชอบก๋วยเตี๋ยวเรือที่สุดสำหรับผมนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราชอบที่สุดเป็นสูตรไหนถ้าเดินเข้าไปสมมุติว่าพี่เป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวมาวินจะสั่งอะไรที่แบบสั่งแบบนี้สิครับ
0: เล็กตกหมกเนื้อหมกตับผมชอบหมกผมชอบ
1: เอาใหม่ดิอะไรนะ
0: เล็กตกหมกเนื้อหมกตับ
1: อะไรคือหมกอ่ะ
0: หมกคือเนื้อที่ลวกสะดุ้งสะดุ้งไม่สุกอ่ะพี่เพราะว่าเนื้อมันกินแบบดิบๆหน่อยได้ไง
1: เล็กหมก
0: เล็กตก
1: เล็กตก
0: หมกเนื้อหมกตับ
1: หมกเนื้อหมกตับ
0: ใช่ผมรักก๋วยเตี๋ยวเรือมากผมรักมากผมรู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ลงเมื่อไหร่ทะลุล้านจริงๆตลอดเวลาในความคักผมว่าทุกชาติในความคักผมว่าชอบไหม
1: คร ับ
0: เตี๋ยวเรือไหมผมว่า
1: ชอบชอบมากครับนี่อาหารหลักเลย
0: ผมว่าคนทุกชาติเขามีก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวที่เรือแต่ก๋วยเตี๋ยวที่มันใส่เลือดลงไปอ่ะแล้วตีจนมันข้นมันแตกตัวข้นก้อน
1: ต้องน้ำตก
0: ต้องน้ำตกข้นข้นข้นแล้วพอเทมาในชามแล้วมันกลิ่นแบบเพ้อฟุ้งๆแล้วมีหมกเนื้อหมกตับแล้วพอตอนทุกอย่างมันครบใส่ผักโรยใส่กระเทียมเจียวลงไปแล้วพอตอนคนๆนะพี่เลือดมันสะบัดสะบัดแล้วก็ดมแล้วก็เอาหมกนุ่มๆมีแคบหมูใส่ตักเข้าปากแล้วเคี้ยวกรอบกรอบกรอบกรอบนุ่มนุ่มเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มเปรี้ยวหวานหวานเบาๆแล้วซูเส้นให้มันเลอะมุมปากโหพี่ห้าชามสิบชามคือน้ำลายเนี่ย
1: เหมือนกัน
0: หิวเลยอ่ะผมรู้สึกว่าสำหรับผมชาติอื่นเขาไม่มีก๋วยเตี๋ยวใส่เลือดผมว่าน้อยน้อยน้อย
1: คนจะนึกไม่ออกนะห้าชามสิบชามอ่ะพวกเรากินก๋วยเตี๋ยวเคลือกันจานเล็กๆเยอะๆกันปะ
0: ใช่
1: ซ้อนกันเป็นตั้งๆแบบนั้นปะ
0: ความสุข
1: เราเกิดกันทันใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ร้านบางร้าน
0: ใหญ่50-60ไปแล้วมันคุ้มต้นทุนแต่ร้านแถวบ้านผมอ่ะก็จะมี20 บาท18-17 บาท10 แถม 1อะไรเงี้ย
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือที่กินแบบนี้เมื่อก่อนคือเซนกระเบียนนะจำได้ป่ะ
0: พี่ในเบิ้ม
1: สมใช่ไหมล่ะนี่พี่นึกออกพี่กินเป็นตั้งอย่างนี้เลย
0: เชื่อม
1: าโรงเรียนแล้วอ่ะ
0: ทุกวันนี้โอ้สองร้านนั้นผมโปรโมทให้เขาหนักนะผมโปรโมทช่วยเขาตลอดเลยช่วยจนแบบเขาโอเคผมมั่นใจว่าเขารู้ว่าผมเดินมา
1: เขายังอยู่ไหมพี่
0: เขายังอยู่ครับ
1: ยังอยู่ดีใช่ไหม
0: คนถามว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่ล่าสุดของเราคืออะไรผมแปลกเราน่าจะแปลกบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือสระบุรีซึ่งจริงมันติดเปรี้ยวแต่เราโตกับการกินรสชาติแบบนี้มาตลอดและน้ำมันจะไม่ข้นเกิน
1: ใช่ใช่ใช่แล้วจานเล็กๆแล้วน้ำก็ไม่ได้เยอะมากกรุบกริบหน่อยแล้วประมาณตวัด
0: กับเดียว
1: หมดอีกจาน
0: หมด
1: เอาอีก5เนี่ยแล้วสั่งมาสั่งอย่างเงี้ย
0: มันกินไม่ทันมันเทอร์โบมากๆผมรู้สึกว่าสับผมอ่ะผมชอบก๋วยเตี๋ยวเรือมากผมรู้สึกว่าเข้าใจต่างชาติแหละต้มยำเพราะมันมีเฮิร์บเหมือนมันสีสันอะไรแต่ผมชอบความค
1: าดนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือมีอะไรอีกอ่ะพี่ขอท็อป5ได้ไหมท็อป5
0: ท็อป5สำหรับผม
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วอ่ะให้อีก4แล้วซ้ำก็ได้นะหมายความว่าผัดไทยหรือไม่จำเป็นต้องพยายามเลี่ยงตัวท็อปนะเอา5อันที่แบบแนะนำให้โลกทั้งโลกต้องรู้จักฟังมาวินเดี๋ยวนี
0: ้โอ้โหยากเลยสำหรับผมอีกอย่างนึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเราก็ไม่แพ้
1: ชอบเส้นจริงๆนะเนี่ย
0: ผมชอบมากพี่ลูกคนจีนนู่นหน้าผมดีผมชอบมากผมชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากเนื้อทุกอย่างเนื้อเปื่อยเนื้อแบบเนื้อล่องซิกโครงเอ้ยเนื้อโกเบเนื้อโอ้โหยิ่งเวลามันเป็นเนื้อสดแล้วเอาแบบเป็นเนื้อหมักอ่ะเนื้อหมักแล้วแบบเอามาลวกสะดุ้งหน่อยแล้วกินนะพี่โหแล้วเวลากินก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมฮะเขาจะทำถ้วยน้ำจิ้มไว้เวลากินสไตล์จีนก็คือเขาจะซดน้ำซุปเชงๆเพราะเขาต้มกระดูกต้มน้ำเนื้อมามันจะมีความหวานกลมกล่อมไว้ล้างปากให้มันเฟรชให้มันได้เหงื่อแล้วพอแบบอยากกินแซ่บก็เอาอีกเครื่องเนี่ยไปจิ้มในน้ำจิ้มใส่พริกใส่น้ำส้มใส่น้ำปลาสูตรผมถ้ากลัวมันเข้มไปใช่ไหมพี่เอาน้ำซุปใส่สัก2 ช้อนไม่จิ้มได้หนักๆขึ้นแล้วก็กินแล้วก็มีสวยโผล่เข้าปากปุ๊บผมชอบถ้าถามผม1-5สำหรับผมเนี่ยพี่ผมตอบแค่2พอผมชอบ2อันที่สุดละ
1: อ่ะงั้นเอา2เบสแต่ว่าเป็นเส้นหมดเลยนะก๋วยเตี๋ยวหมดเลยนะ
0: ผมชอบถ้าถามใจยังผมเองอ่ะผมเลือกสิ่งที่ผมรัก
1: นี่ไม่ต้องมีภาพเลยนะใช่ไหมว่าพรุ่งนี้อ่ะ
0: ฮะ
1: คนที่ดูอยู่ทั้งหมดพี่ใช้คำนี้เลยจะต้องมีอย่างน้อย1 ใน 3มื้อหลักของเขาจะต้องมีก๋วยเตี๋ยว2 อย่างนี
0: ้เชื่อพี
1: ่
0: แล้วอย่างได้อย่างผมเวลาผมลงคลิปตอนคืนอ่ะคนเราเวลาจะขึ้นเตียงกำลังจะนอนเนาะมันจะหลับจะดูมือถือเจอคลิปกูก่อนกูใส่พริกปั้งไปเฮียเลยว่าใส่ต้มปูสาวเส้นมาเฮ้ยแล้วพอสุดเฮ้ยไม่ติดคอไม่ได้ยังไงวะไม่กระเด็นอีกแล้วก็โอ้โหหน้าฟินโดนผมหมดผมตีหัวเข้าบ้านหมด
1: เห็นไหมแต่แปลว่าเรารู้แล้วนะว่าเราทำแต่ว่านี่คือธรรมชาติเขาอะ
0: ใช่ครับ
1: จริงเราไม่ได้ทำแบบเราไม่ได้พยายามจะเป็นทำไมกินขนาดนี้ไม่อ้วน
0: ผมออกกำลังกายทุกวัน7 วัน
1: ทุกวันเลยเหรอ
0: ตั้งแต่มีเหมียวหมี่มาผมมีความสุขมากผมตื่นมาได้ยินเสียงลูกเอ๊ะอ้าเอ๊ะอ้าอุ๊ยลูกสาวก็วิ่งไปเสียงจะเสียงแปลกกับลูกแล้วก็เอ้านี่เพิ่ง 6:00 นกว่านี่หว่า
1: ใช่เพราะตื่นเช้ามาก
0: ตื่นเช้ามากเมียหลับอยู่ไม่เป็นไรผมไปยิมเลยทุกวันทุกเช้าออกกําลังกายทุกเช้า
1: ลูกปลุกตื่นไม่ได้กับลูกก็สักพักก็ฝากลูกกับพี่เลี้ยงเราไปยิมเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปยิมคือเล่นเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอ
0: เวทครับคาร์ดิโอผมน้อยคาร์ดิโอผมน้อยผมเวทเทรนนิ่งเป็นหลักที่บ้านก็จะคาร์ดิโอที่บ้าน
1: แต่แปลว่าเราต้องเป็นคนที่เผาผลาญดีโดยธรรมชาติป่ะ
0: ใช่ครับก็ทุกวันนี้
1: เพราะถ้าเราไม่คาร์ดิโอเราเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวมันต้องอ้วนนะ
0: ใช่ครับแต่ว่าทุกวันนี้อย่างค่าเผาผลาญผมต่อว่าใช้ประมาณ 1,700 แบบยังแบบอยู่เฉยๆนะพี่ยังไม่ทำอะไรนะถ้าออกกําลังกายไปด้วยก็2ชั่วโมงนู่นนี่นั่นคาร์ดิโอบ้างที่3รอบ
1: จะมีช่วงอ้วนมั้ย
0: ปีที่แล้วพี่ทำงานหนักมากแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงเหมียวหมี่ด้วยแล้วแบบทำงานเสร็จดื่มด้วยแหละเกือบตายกลับมานอนที่บ้านมีคืนนึงพี่จำได้เลยเดือนกันยาผมนอนอยู่หมายใจไม่ออกรีบลุกขึ้นมาไม่กล้าบอกตู่ไปเอาไอ้ที่พ่น
1: ไอ้พ่นแบบไอ้
0: ขยะหลอดลมดีขึ้นนิดเดียวแล้วทนไปงี้สองสามวันจนตู่บอกว่าวินมีดูแปลกๆนะเอาไปหาหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายคุณภูมิตกไม่เหลือเลยแล้วตอนเด็กเคยเป็นหอบไหมเคยเป็นหอบหืดเรื้อรังครับมันกลับมาหาคุณใหม่แล้วเพราะตอนนี้ปลายปอดคุณอะไอเส้นที่มันเก็บลมมันปิดหมดเลยพอมันปิดเสร็จพอลมเข้ามามันไม่ยอมขยายมันกลาง
1: มันเหมือนหายใจไม่สุด
0: มันหายใจไม่สุดผมต้องหยุดอ่านข่าวผมจะเป็นลมตอนอ่านแล้วต้องพ่นไอตัวยามจะมีหลายระดับผมเจอตัวแรงสุดที่เป็นฝาฟ้าที่ต้อง
1: อ๋อต้องหยุดเลยเหรออ่านข่าวมันเหมือนมันอ่านสคริปต์ว่ามันไปไม่สุดถูกป่ะ
0: ไม่สุดพี
1: ่พี่คือพี่เคยเป็นด้วยนะเนี่ย
0: ผมหน้ามืด
1: ผมนึกออกเลย
0: ผมหน้ามืดอ่านแล้วแบบมันหายใจไม่ทันอ่ะแล้วถ้าวันไหนมีแขกมาในรายการต้องอ่านสคริปต์คุยกับแขกด้วยอ่ะผมบอกน้องที่เป็นคู่กันเลยว่าถ้าพิมพ์แบบพี่เดินออกนะพิมพ์อยากล้มมันจะวูบแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมหยุดไปเลยรักษาตัวมาครึ่งปีพอวันที่เป็นแบบนั้นผมบอกผมมองหน้าลูกปีแล้วผมทำงานได้เงินเยอะมากผมรู้เลยว่าเงินเยอะให้ตายอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช้หรอกเอาไปรักษาตัวอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: แปลว่ามันเกิดจากการที่เราทำงานหนักเกินไปหรอ
0: ทำงานหนักเกินไปไม่ได้พักผ่อนด้วยครับเพราะตอนนั้นน่ะทุกออกกองทุกวัน7 วัน 7 วันทุกวันเดือน30 วัน2-3รายการแล้วมีส่วนตัวมีงานลูกค้าด้วยผมกลับบางทีถึงตีหนึ่ง6 โมงเช้าเต็มช่วยเลี้ยงลูก10 โมงไปทำงานต่
1: อ
0: ผมวนลูปมีทุกวันจนมันพังจนพอมาหลังจากเหตุการณ์นั้นเสร็จพอมาปีใหม่ผมบอกเมียเลยว่าเอาเท่าที่ได้ผมต้องมีวันอยู่ครอบครัวสักอาทิตย์ละวัน2 วันที่มันทำอะไรก็ได้เพื่อครอบครัวแบบไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่รู้เลยว่ามันหนืดมันไม่ไหวแล้วมันทรมานมากมันเคยเกือบมันทำรู้ว่าจะตายเป็นยังไงอ่ะพี่มันกลัวตายไปเลยอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะกลายเป็นออกแดดมาตาหายใจไม่ออกอีกตาก็พร่าอีกไปตรวจตานึกว่าจะตายหมอบอกพักผ่อนไม่พอเพราะไปดูที TikTok นะบอกว่าเนี่ยถ้าตาคุณเป็นวุ้นๆวิ่งๆเนี่ยทำคุณตาบอดได้กลัวเลยแล้วจอตามันมีปัญหาหรือเปล่าแต่พอไปตรวจมาหมอบอกว่าตาคุณยังดี 100% อยู่เพียงแค่คุณไม่ได้พักผ่อนมันกลัวตายไปหมดเลยพี่ตอนนั้น
1: ในเรื่องถึงเหมียวหมี่แล้วย้อนกลับมาถามซะหน่อย
0: ได้ครับ
1: ตอนนี้น้องเหมียวหมี่อายุ
0: 1 ปีครับวันนี้วันที่8 91 1ปีกับ27วันครับ
1: วันที่เรานั่งคุยกันเนี่ยใช่มั้ย
0: ครับ1ปี
1: อ๋อเรานั่งนับวันเลยเหรอแต่แล้วฉันรู้สึกว่าฉันแย่มากเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกพี่เดี๋ยวผมมีลูกถ้าผมอีกหน่อยถ้าผมมีลูกคนอีกคนนึงผมอาจจะลืมนับก็ได้พี่มวยทำงาน
1: พี่สารภาพไปนะพี่แบบว่าถามเขาถามวันเกิดลูกพี่อ่ะพี่ไม่พูดนะว่าพี่จะไม่ได้แต่พี่รีบหยิบมือถือขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพี่เปิดแบบพาสปอร์ตมีอยู่ในพาสปอร์ตปุ๊บอ๋อแล้วก็ทำเนียนๆบทมันจะทำไม่ได้มันจำไม่ได้ขึ้นมาเฉยๆเลย
0: พี่ผมต้องจำเพราะเมียชอบถาม
1: อ๋อเหรอ
0: เมียชอบถามตอบไม่ได้แล้วมันขนลุกขนมันลุกแล้วมันจะหยิบกล้องมาถ่ายประจานเลยพี่มันคือความน่ากลัวมันน่ากลัวมาก
1: ว่าลืมอยู่ดีบางครั้งไปต่างประเทศแล้วพี่นั่งกอกเขียนกอกไอ้นู่นนี่ให้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จำไม่ได้ขึ้นมาอยู่มันก็วันไหนวะเมียเกิดวันที่อะไรจำไม่ได้ลูกล่ะจำอะไรไม่ได้เลย
0: เข้าใจพี
1: ่บทวันงงอย่างเงี้ย
0: เข้าใจ
1: แต่นี้เราจำได้หลักวันเลยนะเลิศน่ะ
0: ผมต้องจำเพราะว่า
1: ผมเพราะไม่งั้นเพราะเมียชอบทดสอบ
0: เพราะว่าผมรักลูกมากแหละพี่ไม่คิดว่าแค่คิดว่าแต่ตอนนู้นน่ะแค่คิดว่าจะได้มาแต่งงานกับตู่มันก็ผมก็เกินฝันไปไกลมากแล้วครับผมเราไปเชิญเขาลงมาแต่งกับเราแล้ววันนี้เขามีลูกให้ผมอีกอ่ะแบบ
1: ซึ่งก็ไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายครับ
1: เรียกอย่าเรียกว่าไม่ง่ายเลยเรียกว่ายากดีกว่า
0: 9รอบพี
1: ่9รอบของการทำอิกซี่การทำก็คือการสารพัดวิธีในการทำลูก
0: ครับ
1: ความยากมันเกิดขึ้นจากฝั่งมันไม่มีการโทษกัน
0: ไม่โทษครับ
1: แต่ว่าความ คอมพลิเคชันนี้มันเกิด
0: จริงๆมันมาจากการที่ผมคือถ้าเอาตรงเป็นเพราะว่าพอตัวอายุมากขึ้นไข่มันก็คุณภาพก็น้อยลงแต่มันก็ผิดที่ผมแหละเพราะผมกว่าจะตั้งตัวได้มันช้ากว่าจะมาแต่งงานกันได้ก็เลยทำให้ทุกอย่างสเตทมันเลยไปไกล
1: ตอนที่เราตั้งใจจะมีลูกเราอายุเท่าไหร่เขาอายุเท่าไหร่นะ
0: ตอนนั้น40นิดๆแล้วพี่40เขา40ขึ้นแล้วใช่เขามา42 42แล้วประมาณนั้นก็ทำ9รอบปัญหามันอยู่ที่โครโมโซ
1: ม
0: พอผสมตัวอ่อนเข้าปุ๊บมันได้บลาสต์เป็นวันต่างๆมา 2-3 ครั้งแรกมันไม่มีตัวอ่อนมาเลยมันสลายมันฟอร์ม
1: มันไม่พูดง่ายคือมันไม่ติดมัน
0: ไม่ติดเลย
1: ม
0: ัน
1: ไม่ติด
0: ครั้งแรกนี่ใจมันสลายเหมือนนี่ลูกเราตายหมดเลยเหรอมันคิดไปอย่างเงี้ย
1: มันมีคำนี้ขึ้นมาเองในใจ
0: ม
1: ัน
0: มีคำนี้เองในใจมันแบบไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม
1: ่มีตั้งไว้ไหมว่ากี่ครั้ง
0: แล้วตอนแรกก็คิดว่าสัก4-5ครั้งก็สงสารเขาแล้วพี่เพราะเขาต้องมานั่งเขากลัวเข็มที่สุดแต่หลังๆเขามานั่งตักตัวเองนั่งแทงตัวเองนั่งอะไรตัวเองนั่งกินยาเองผมสงสารเขาแล้วคราวนี้ตู่เขาแบบเขาคึดเขามองหน้าผมวินหมอดูเขาบอกว่านี่นี่นะ
1: หมอดู
0: บอกเฮ้ยมันจริงมันกี่สำนักแล้ววะแม่งไม่เคยได้สักทีนึงทำไมก็ต้องยอมรับตัวเองแล้วแล้วผมในตอนนั้นทำให้ผมรู้สึกเขวเพราะมีความคนทุกคนอ่ะมันจะมีความอย่างที่ผมเองมีความแบบเห็นแก่ตัวขึ้นมาก็เพิ่งหาเงินได้ไม่มีลูกก็ใช้เงินสิวะก็ใช้เงินไปทุกวันซื้อก็ซื้อเที่ยวก็เที่ยวสนใจอะไรเงินก็มีแล้วทุกอย่างมีแล้วความรักดีก็พอนี่อะไรเงี้ยไม่ต้องมีลูกจะตู่ถามผมมาคำเดียวเลยว่าวินแล้วถ้าเราตายเธออยู่ได้ไหมโหพี่ผมแม่งแบบน้ำตาไม่จะแตกไว้แบบผมอยู่ไม่ได้ผมบอกตู่เลยว่าถ้าตู่ตายผมจะขอตายตามไปด้วยอย่าห้ามผมนะผมไม่มีตู่ทุกวันนี้แค่คิดผมยังจะร้องไห้เลยว่าผมอยู่ไม่ได้ฉันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ
1: เขาถามนี้ขึ้นมา
0: เขาถามนี
1: ้ซึ่งเราไม่เคยคิดเลย
0: ไม่เคยคิด
1: เ
0: พราะคิดว่าเราต้องไม่เป็นไรแล้วตู่ก็บอกผมว่าไม่มีทางออกทางเดียววินเราต้องมีลูกมันจะทำให้เรายึดซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าวันใดใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนหนึ่งได้วินมันไม่ใครอยากให้ใครตายแทนใครใช่ผมเข้าใจผมได้ฮึดจนได้มาและคราวนี้เราได้มา3ฟองเลยพี
1: ่
0: แต่ตัวที่แข็งแรงที่สุดก็คือเด็กหญิงเหมียวมี
1: เด็กหญิงเหมียวมี
0: เด็กหญิงจะอ้วนดื้อเนี่ยออกมา1คน
1: ซึ่งหยุดไหมตอนนี้เราหยุดไหมคนเดียวพอไหมหรือคิดว่าจะลองอีกไหมน่าได้คำตอบละไม่ต้องตอบละพี่ได้คำตอบละ
0: ความสนุกมันกำลังเริ่มต้นเลยพี่มันแบบเพราะว่าโชคดีจังเลยพี่ลูกผมแม่งแบบเป็นเด็กที่ยิ้มให้ทุกคน
1: อ
0: ะนิสัยเหมือนพ่อมากเป็นเอ็กโทรเวิร์ดชอบนั่งมองคนเงี้ยแล้วก็จะส่งสายตายิ้มให้ทุกคนยิ้มหวานแล้วก็จะดูว่าใครรู้สึกอารมณ์ไหนเห็นคนไหนนี่ก็จะเข้าไปแย่เขาไปจกเขาไปเล่นกับเขา
1: ซึ่งน่าจะมีเหมียวหมี่คนเดียวในโลกที่เป็นเด็กที่ชื่อนี้ไหม
0: คนเดียวในโลกพี่
1: เพราะเราผสมเอง
0: ใช่ครับ
1: ผสมชื่อมาเอง
0: ผสมชื่อมาเองเหมียวคือแมวเหมียวแม่เรารักแมวมากๆใช่ผมก็รักแมวเลี้ยงแมวหมี่คือผมรักเส้นบะหมี่มาก
1: ๆเอาคือไม่ได้คิดอะไรเลยเอาฉันชอบอะไรฉันเอามารวมกัน
0: เอามารวมกันสิ่งที่พ่อแม่รักสิ่งที่ทำให้พ่อแม่มีวันนี้สิ่งที่พ่อแม่ผ่านเลยด้วยกันมาแต่เลี้ยงแมวมาเอาเป็นอาชีพแรกให้พ่อมีเงินอยู่กับแม่ได้จนตอนนี้พ่อมากินเส้นกินบะหมี่แล้วทำให้พ่อมีวันนี้ได้มันคือความภูมิใจเอาชื่อนี้ไปลูกเหมียวมีมันคือชื่อของหนูสิ่งนี้มันทำให้มีหนูขึ้นมาได้อะไรแบบนั้น
1: การที่เราตั้งใจให้เหมียวมี
0: ครับ
1: ใช้นามสกุล
0: ผมอ่ะบอกตู่เสมอว่าให้ลูกใช้นามสกุลตู่ได้ไหมเพราะเป็นนามสกุลที่ผมเคารพที่สุดในชีวิตแล้วมันนามสกุลสำหรับผมคือมันยิ่งใหญ่อ่ะทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยมองว่าตัวผมมันเป็นคนในตระกูลเขาเลยผมแค่รู้สึกว่าผมขอบคุณที่ตระกูลเขาเนี่ยอ้าแขนรับผมเข้าไปด้วยให้ผมได้ไปมีส่วนอยู่ด้วยแต่คือตระกูลเขาก็คือตระกูลเขาผมไม่กล้าตัวเข้าไปเปรียบเลยตัวผมรู้สึกว่าในเมื่อลูกผมมีสายเลือดของตู่อยู่แล้วอะให้ลูกไปอยู่กับตระกูลเธอได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ตู่เขาบอกไม่ได้เขาบอกว่าเธอต้องภูมิใจในตัวเธอฉันยังมาอยู่กับเธอเลยแล้วทำไมลูกจะเป็นลูกของเธอมันจะใช้นามสกุลเธอไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นวันนี้เหมียวหมี่ก็ใช้นามสกุลของ
0: ใช่มลีนาทวีผลครับ
1: แต่ว่า
0: ชื่อของเขาคำว่ามลีนามันผลมาก็เป็นมารีนนอยู่แล้วในนั้นก็เลยมีนามสกุลของทั้งพ่อของทั้งแม่และพ่ออยู่ในชื่อของลูก
1: แต่มันผวนกันอยู่ใน
0: มันผวนกันอยู่ในนั้นแล้ว
1: กลับกับชื่อ
0: ใช่ครับก็เลยตอนแรกคิดว่าถ้าบอกว่า ชื่อแบบมลินานามสกุลกลางมารินนทวีผลเพื่อนของล้อมันจะกลับชื่อตัวเองทำไม อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นชื่อแล้วก็เป็นนามสกุลแบบนั้นครับ
1: ยุคนี้คนดังง่ายมากเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนที่มันหายดังมันก็หายดังง่ายมากเลยแล้วบางคนคิดว่าเฮ้ยกูดังแล้วตอนที่เราเข้านอนไปตื่นมาไม่ดังแล้วอ่ะ
0: ผมเป็นคนบอกตัวเองแบบนี้เสมอพี่ผมเป็นคนไม่ยึดติดทุกวันนี้เวลาผมไปเจอแฟนของแฟนคลับผมจะเดินเข้าไปถามมาก่อนเลยถ่ายรูปกับผมไหมครับถ่ายรูปกับผมไหมครับตัวไปถามบอกว่าเธอไม่น่าแตกวะไปขอเขาถ่ายรูปไม่หรอกที่รักเราเจอครั้งเดียวก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยมีคนพวกนี้เลยนะฉันอยู่อย่างว้าเหว่ฉันมาในวงการเนี้ยฉันอยู่แบบไม่มีคนพวกนี้เลยแม้แต่คนเดียวทุกวันนี้ทุกคนเป็นกำลังใจของฉันทุกคนคนที่ซัพพอร์ตฉันฉันไม่มีอัตตาฉันแค่เดินเข้าไปถามเขาคิดดูสิถ้าเราเข้าไปถามเขาแล้วเขายิ้มตอบต่อให้เขาไม่ถ่ายเขาจะจำเราดีมากขึ้นกว่าเดิมว่าคนในจอกับตัวจริงมันคือคนคนเดียวกันแล้วถ้าเขาถ่ายกับเราเขาจะมีความสุขมากขนาดไหนเขาจะอะไรมากขนาดไหนผมก็บอกทุกคนเสมอเลยว่าถ้าเจอผมไม่มีเวลาส่วนตัวทักผมได้ตลอดทักผมได้เลยแม้กระทั่งผมกินข้าวเพราะนั่นคือเวลาเดียวที่พวกคุณจะได้เจอผมอย่างนึงนะอยากฝากเลยว่าอย่ากลัวที่จะลงมือทำถ้ากล้าคิดก็จงกล้าลงมือทำถ้าคิดว่าทำแล้วไม่สำเร็จแต่ก็ขอให้ลงมือทำถ้ารู้ว่าไปข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้ก็ยังขอให้ลงมือทำเพราะการลงมือทำจะทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมมันคือการลงมือทำล้วน
1: ๆ
0: คนส่วนมากเหมือนที่พี่อ่านพูดไม่กล้าลงมือทำแต่ชอบคิดถ้าเราแจ๋วจริงคุณจะรู้คุณแจ๋วแต่ถ้าคุณไม่แจ๋วคุณจะได้รู้ไม่งั้นเนี่ยเขาไม่มีแข่งโอลิมปิกหรอกครับเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงเขาไม่มีแรงกิ้งบอกหรอกว่าคุณได้ที่เท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงแต่ถ้าคุณแค่คิดแล้วคุณไม่เคยลงมือทำแล้วคุณไปดูถูกคนอื่นคุณกลับไปดูตัวเองก่อนนั่นคือโคตรดูถูกตัวเองเลยเพราะคุณไม่เคยลงมือทำเลย
1: จริง
0: ผมคิดแบบนี้จริง
1: จริงคือผมคิดว่าถ้ากลัวก็คือเรากลัวล้มเหลวแล้วกลัวแพ้ก็คิดไม่รู้นะผมอย่างลูกพี่อ่านพี่บอกว่าไปแข่งจะได้แพ้เป็นจริงจริงพี่เพราะว่าไม่กดดันเขาด้วยว่าอยากให้ชนะนะแต่ว่าไปแข่งเถอะแล้วถ้าแพ้ก็จะได้แพ้เป็นไปหาสนามจะได้แพ้ได้เยอะๆ
0: ผมจะเอาอันนี้ไปใช้กับลูกผมสิ่งที่ดีมากพี่จะได้
1: แต่พี่บอกเขาว่าแดดดี้สนใจกระบวนการนะลูกพี่ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจพี่เปล่าแต่แดดดี้สนใจกระบวนการนั่นหมายความว่าแดดดี้สนใจที่น้องพอน้องพีทตั้งใจทำมากกว่าผลลัพธ
0: ์ใช่ครับขอให้ลงมือทำอ่ะจะได้รู้ผมบอกเดี๋ยวที่ออฟฟิศว่าจำคำพี่วินไว้นะอยู่กับพี่อยากทำทุกตำแหน่งไม่มีใครเก่งแต่วันแรกที่เกิดพี่ก็ไม่ได้เก่งทั้งหมดถ้าคุณถนัดตัดคุณมาออกกองคุณมาถือกล้องด้วยคุณจะได้มีภาพในหัวมากขึ้นจะรู้มุมมากขึ้นเพราะเวลาคุณตัดคุณจะรู้ว่าตอนนี้มันมีมันไม่มีมันขาดยังไงคุณจะเอาเนี้ยมาเติมให้เต็มได้แล้วก็โฟล์กันนู่นนี่นั่นผมบอกเลยว่าวันแรกผมจะทำงานด้วยกันจะเป็น1-10เพื่อนับไปถึง10แต่สุดท้ายมันไม่มีสุดสำเร็จตายตัวอาจจะเป็น1แล้วบวก9ได้10อาจจะเป็น6บวก4เราได้10แค่2ขั้นตอน
1: อ
0: าจจะเป็น2 3 3แล้วก็บวกอีก2ให้มันได้10แต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณจะใช้กระบวนการเหล่านี้ไม่เป็นคุณจะไม่รู้เลยว่าไปถึง10หรือไปถึงยอดมันคืออะไรแล้วพอคุณ10ได้ขอให้คุณไป20
1: ก็ค่อยๆไป
0: ค่อยๆไป
1: ค่อยๆไป
0: ค่อยๆไป
1: ครับ
0: มันมีใครที่มันพุ่งทะลุในวันเดียวได้หรอพี่แบบนั้น
1: แล้วถ้าบังเอิญว่ามันยังไม่ชนะมันก็แค่ยังไม่ชนะไง
0: ครับ
1: แพ้ไม่เท่ากับล้มเหลวนะครับมันจะล้มเหลวต่อเมื่อคุณยอมแพ้เท่านั้นก็พยายามครับแต่อย่าพยายามเดิมๆด้วยนะฮะพยายามในรูปแบบใหม
0: ่ๆครับ
1: พอถ้าทำแบบเดิมเราล้มเหลวแล้วยังเลือกทำแบบเดิมเราล้มเหลวเราก็ยังทำแบบเดิมแล้วก็ล้มเหลวนั่นก็เรียกว่าดันทุรังครับ
0: ถูกต้องครับเปลืองตังและเปลืองตัวและเปลืองใจ
1: ถูกฮะหาวิธีการใหม่ๆเราไปด้วยกันนะครับอ่ะวันนี้ได้รู้จักนะฮะกับผู้ชายคนนี้ความสำเร็จของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมาวินทวีผลครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่อุ้นครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คืออาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมือครับและกลับมาเจอกันแบบนี้นะครับกับครับ Inspire Day นะฮะทาง Green Wave ครับช่องทางหลักๆของเราเลยนะฮะทุกวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. รวมถึงช่องทางอื่นๆก็ไปที่ YouTube ของ A-Time แล้วก็ Application A-Time ฟังฟินด้วยเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กระจายส่งต่อ inspiration ดีๆแบบนี้ด้วยกันกับ Club Inspire Day นะครับวันนี้บ๊ายบายแล้วนะครับอ่านกับมาวินลาคุณผู้ชมตรงนี้นะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
7: วิธี Save Energy แบบ
8: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
10: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
9: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
3: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
4: ให้มัน
5: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
6: แต่คนพูดมีแฟนนะ
3: พ่อและอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: กลับมาเจอกันนะคะนี่คือเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุที่น่าทองชื่นอินโดนีเซียค่ะเตรียมเดินหน้าปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับภัยแล้งค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะดับจุดความร้อนแล้วก็รักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแล้วก็ทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งพร้อมกับเตือนนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์โดยอินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดนะคะจังหวัดวียาวจัมบีสุมาตราใต้กะลิมันตันตะวันตกกะลิมันตันกลางแล้วก็กะลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

สองเพลงต่อเนื่องแล้วก็เป็นสองเพลงที่เจ้าของเพลงทั้งสองคนเนี่ยนะครับผมกำลังจะขึ้นเวที Cover Night Live ของเราด้วยนะครับผม Moonlight Lounge นะครับผมนั่นก็คือ Bogey Lion นี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าที่ขั้นหนังสือและก่อนหน้านี้ว่านวานๆกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าแพ้หัวใจตัวเองนั่นเองนะครับผมสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับ4ทุ่ม18นาทีนะครับผมปอดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องจาก Club Inspire Day วันนี้พี่อั๋นพูดคุยกับคุณมาวินทวีผลนั่นเองนะครับผมใครที่ดูแล้วอยากดูย้อนหลังก็ยินดีนะครับผมส่วนใครที่พลาดไปอยากไปดูย้อนหลังก็ได้เลยนะครับผมก็พิมพ์ได้เลย Club Inspire ใน YouTube ของเรานะครับผมน่าจะอัปโหลดให้ได้ชมกันต่อเนื่องแล้วนะขอบคุณข้อความที่ทักทายกันมาด้วยนะครับผมแล้วก็รายชื่อเพลงที่ขอเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราทยอยเล่นให้ในวันหยุดวันนี้ด้วยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันในวันหยุดวันนี้อีก1วันกับผมปอจนถึงเที่ยงคืนครับ Break.

ซึ่งก็จะ Tattoo Color นี่คือขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะครับคุณผู้ฟังครับดูเหมือนช่วงเวลานี้จะมีฝนตกอยู่ในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับคุณพิมพ์ปากการายงานว่าคลอง1รังสิตเนี่ยมีฝนตกเมื่อกี้ขับรถมาจากรายการช่วงเกือบๆ 4:00 นก็มีฝนตกอยู่แถวๆดินแดงร่วมถึงจังหวัดจันทบุรีก็มีการรายงานว่าฝนตกหนักมากเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมถ้าขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วฝนตกนี่ขอให้ปลอดภัยดูขับช้าๆหน่อยละกันนะครับผมก็อย่าไปเร็วมากนะครับถ้ามันมืดด้วยแล้วก็ถนนก็ลื่นด้วยแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยอีกต่างหากนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นขอให้ขับรถดีๆในช่วงเวลานี้ด้วยนะฮะซิงเกิลล่าสุดจาก Better Weather ส่งให้เราได้เปิดกันนะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่า Jackpot

หลากหลายข้อความส่งมาพูดคุยกันนะครับผมคุณจันยาถามว่าพี่ปอมีเพลงของ The White Haircut ไหมคะมีนะครับผม Green Wave ของเรามี3ซิงเกิลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีคนพูดถึงเรื่องฝนตกเนี่ยรายงานฝนตกจากหลายจังหวัดส่งมาเต็มเลยนะครับภูเก็ตฝนหยุดแล้วค่ะลำปางฝนหนักมากค่ะแต่บรรยากาศดีมากๆเลยก็ขอบคุณมากๆที่หมุนมาหรือว่าเปิดมาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับผมที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคุณพีทบอกว่าคุณปอรู้ข่าวฮารุนแล้วใช่ป่ะครับผมเมื่อกี้มีอ่านข่าวอยู่ก็เห็นข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับผม

อัชรัญญูนี่คือหมอนสองใบกับใจเหงาๆและก่อนนี้มีแอนทิติมากับตัวปลอมด้วยคุณผู้ฟังนะครับโอ้ชั่วโมงหนึ่งนี่ชั่วโมงแรกนี่เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณมนติกาส่งมาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดอวยพรให้หน่อยขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับผมร่ำรวยเงินทองแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับส่งซิงเกิลสุดท้ายไว้เป็นซิงเกิลจากพี่โอเสกสรรปราณประทีปกับเพลงนี้ใจให้ไป

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาหนูเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
4: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
5: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
4: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
7: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
8: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
7: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
8: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
7: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
8: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
9: ถ้าเรื่องความเร็วต้องบิด108ไมล์แต่ถ้าเรื่องความรักต้อง108คำถามหัวใจพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมแชร์ที่ขับเคลื่อนความรักบิดให้สุดแล้วหยุดที่คำตอบของหัวใจขึ้นรถไปกับคลับไฟเดย์สุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับไฟเดย์ Fanpage
3: Green News
10: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
11: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นญี่ปุ่นค่ะเตรียมปรับเพิ่มหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติได้รับสถานะผู้พำนักถาวรค่ะโดยกำหนดให้คนที่ยื่นคำขอต้องมีรายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนญี่ปุ่นรวมทั้งมีรายได้เพียงพอที่จะทำให้คาดว่าจะได้รับเงินบำนาญในอนาคตตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดโดยอ้างอิงจากการส่งเงินสมทบเข้าระบบบำนาญลูกจ้างเป็นเวลา30ปีถ้ามูลค่าเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่าเกณฑ์ผู้ที่ยื่นคำขอสามารถใช้เงินออมและทรัพย์สินอื่นมาชดเชยส่วนต่างเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ได้นอกจากนี้ยังเพิ่มการพิจารณาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าการให้สถานะผู้พำนักถาวรแก่ผู้ที่ยื่นคำขอเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของญี่ปุ่นหรือไม่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
3: Green News
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เริ่มต้นชั่วโมงที่2นะครับโดยซิงเกิลจาก Body Slam เพลงนี้เพราะบางนั่นเองนะฮะคุณฟังส่งมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินเปิดให้เรียบร้อยสำหรับซิงเกิลนี้เพิ่มเติมรายชื่อเพลงไหนบอกกันได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่โอ้โหเพลงเศร้านี้ขอเข้ามาเยอะเหลือเกิน

0: ิงเกิลจากสาวสาวสาวนี่คือรักคือฝันไปนั่นเองนะครับมีผู้ฟังบอกว่าจะลุกเต้นแล้วค่ะสาวสาวสาวกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตของเราด้วยนะครับผม A-Time Media ของเรา Remaster Concert นั่นเองนะครับพร้อมกับศิลปินอย่างดีต่างเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจนะครับเบิร์ดกับฮาตุกวิยดาปั่นไพบุญเกียรติก้อยสรัญญาแล้วก็กบทรงสิทธิ์ด้วยนะครับผมเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังคิดถึงเนี่ยมาร้องไปด้วยกันในคอนเสิร์ตนี้นะฮะก็จริงๆกว่าที่จะเชิญพี่ๆแต่ละกลุ่มแต่ละคนมาเจอกันบนเวทีนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับเสาร์ที่10ตุลาคมที่ Royal Paragon Hall ครับรอบแสดง16ในเวลา 4:00 น.รอบเดียวเท่านั้นครับตอนนี้บัตรราคา 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 แล้วก็ 4,500 บาทนะครับผมเปิดจองบัตรเรียบร้อยครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางครับ
1: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: คุณฟังครับผมกฤติกามีมาเล่าให้ฟังกันบ่อยๆเลยสำหรับ Coffee Night Live Moonlight Lounge คนที่ได้บัตรไปเรียบร้อยแล้วและกำลังจะไปชมคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมภายในงานเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้นำกล้อง SLR หรือ DSLR หรืออุปกรณ์บันทึกเสียงเข้าไปในงานนะครับงดการไลฟ์ระหว่างการแสดงนะครับงดการใช้ไม้เซลฟี่แล้วก็ไม่อนุญาตให้นำอาหารและก็เครื่องดื่มเข้าไปในโรงละครด้วยมาช่วยกันรักษาบรรยากาศดีๆให้คอนเสิร์ตมันยังเป็นคอนเสิร์ตที่เราต้องใช้ตาแล้วก็หูฟังแบบว่าเต็มอิ่มกับเสียงเพลงกันนะครับผมแล้วก็แน่นอนขอให้เป็นค่ำคืนพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะ

0: ยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: ย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนใจดีกับ Smiley Request ของเรานะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้องฟีล The City Quake
1: วันนี้บายบายไปกับช่วงนี้เลยนะครับผมสำหรับเดบิวต์แท็กแนะนำเพลงใหม่งานจากเอิร์ธพัทรวีเคยแนะนำไปแล้วนะครับผมสำหรับซิงเกิลล่าสุดจากเอิร์ธนะครับเป็นซิงเกิลของเพลงผิดหวังในเรื่องความรักนะครับผมก็เติมความรู้สึกของคนที่เจ็บปวดกับความรักที่เคยคิดว่าสวยงามและจะเดินทางไกลไปถึงแก่เรียกว่าความแก่ไปด้วยกันนะครับแต่รักครั้งนี้กลับต้องจบลงไม่มีอีกแล้วภาพของคนแก่ที่จะแก่ไปด้วยกันนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าเป็นฉันที่คิดผิดไปนั่นเองดูแลสุขภาพด้วยครับคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
1: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1 2 3 go
0: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ Green
1: News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลา Green News นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีข้อมูลของ Kepler นะคะบริษัทติดตามการเดินเรือค่ะเขาบอกว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบปับเอลมันเดฟซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยชะลอตัวลงนะคะมีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์เพียงแค่11ลำที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดเลยค่ะในรอบหลายเดือนหลังจากที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดิอาระเบียตามแนวชายฝั่งทะเลแดงขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำตลอดช่วงสุดสัปดาห์การเดินเรือในทะเลแดงบริเวณนอกชายฝั่งเยเมนชะงักงานมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้ปิดล้อมการส่งออกของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขยายวงกว้างค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้ากลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
1: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
4: ค่ะซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

เรายังไม่สิ้นสุดฤดูกาลนะคะหน้าฝนก็อาจจะมีความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมาให้เราได้รู้สึกกันบ้างอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆช่วงก่อนกลับบ้านหรืออาจจะเป็นก่อนที่คุณจะเข้านอนในคืนนี้นะคะฝนก็ยังไม่ขาดเม็ดเลยที่ไหนฝนยังตกกันอยู่บ้างคะหรือว่าบรรยากาศมันชวนให้เราได้นึกถึงเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ฟังกรีนเวฟไปด้วยอยู่ในตอนนี้อย่าลืมส่งข้อความมาบอกเพลงโปรดเพลงนั้นของคุณด้วยแล้วกันค่ะเที่ยงคืน10นาทีนะคะมาทั้งฤดูใหม่นิวซีซั่นของนุนิวแล้วก็ตามมาด้วยงานจากป๊อปปองกูลนะฮะเพลงเพราะที่ร้องตามได้กับฤดูอกหักนะคะตอนนี้เที่ยงคืน10นาทีแล้วล่ะค่ะอยู่ด้วยกันไปจนถึงตี2เลยนะคะสำหรับช่วงเวลาของการฟังเพลงเพราะในช่วงดึกๆอยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึกอยู่แล้วทุกคืนที่นี่ Green Wave กับ DJ Bam

0: สองสาวพี่น้องนะคะวันแล้วก็โบกี้ไลออนจะได้เจอกับคุณผู้ฟังผู้โชคดีนะคะที่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังเพลงเพราะกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ละค่ะเพลงที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้สึกว่า มีใครบางคนมาอยู่ข้างๆเนาะมากล่อมเราแล้วก็เตือนเราไปด้วยกันนะคะว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามทีเรายังมีเพลงเพราะที่คอยเยียวยาหัวใจเพลงนี้ชื่อสั้นๆว่าซับค่ะจากโบกี้ไลออนและว่านวันวาน
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: Smiley Request
1: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
4: คืนนี้คุณผู้ฟังใจตรงกันหลายคนหลายข้อความเลยนะคะคุณเป้คุณนันทกาบอกว่าฝนตกแบบนี้ก็ต้องเลือกเพลงนี้มาฟังเลย

0: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: มาฟังเพลงใหม่นะคะที่มาพร้อมกับซีรีส์เรื่องนี้ล่ะค่ะติวเธอที่รักนั่นเองนะคะเป็นเพลงที่เพิ่มเข้ามาให้เข้ากับความน่ารักน่ารักในโมเมนต์ของนักแสดงทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเอมหรือว่ามุกดานะคะในเรื่องนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วมันก็หัวใจชุ่มฉ่ำแบบไม่มีน้ำตาลชีวิตก็หวานได้เขาถ่ายทอดความรู้สึกของการเฝ้ารอใครบางคนเข้ามาเติมเต็มหัวใจให้มันกลับสดใสแล้วก็รอวันเธอมาเห็นความรักของเราเพลงนี้เป็นเพลงที่เทรนเนอร์หนุ่มเพื่อนซีของพระเอกในเรื่องก็คือน้องบูมสหรัฐนั่นเองนะคะเป็นคนแต่งขึ้นมาแล้วก็โปรดิวซ์เพลงนี้เองด้วยชื่อเพลงว่ารอวันที่ใจฉ่ำ

0: ยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ค่ำคืนสุดพิเศษนะคะโบกี้ไลออนและว่านวันวานเตรียมเพลงเพราะแล้วก็เรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดให้ทุกๆคนได้ฟังกันแบบใกล้ชิดนะคะใน Cover Night Live ครั้งใหม่นี้เจอกันเสาร์ที่1สิงหาคมนะคะโรงละครอักษรา King Power ชั้น3ค่ะประตูเราจะเปิด 18:00 นนะคะแล้วก็โชว์เริ่มตอน 13:00 นตรงใครมีสิทธิ์แล้วมีบัตรแล้วเตรียมตัวเตรียมเสียงแล้วก็เตรียมหัวใจไปด้วยแล้วไปฟินกับค่ำคืนใต้แสงจันทร์ด้วยกันนะคะ

0: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green
0: News โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีกลุ่มพนักงานนะคะจากบริษัทเทคโนโลยีระดับชั้นนำมากกว่า 1,100 คนออกมาเรียกร้องค่ะให้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับควบคุมการพัฒนา AI ขั้นสูงเพราะเขากังวล นะคะว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอาจจะรวดเร็วกว่าระบบความปลอดภัยการกำกับดูแลและการตรวจสอบที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าง OpenAI บอกว่าบริษัทเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยการพัฒนาโมเดล AI ระดับแนวหน้าอาจจะเดินหน้าเร็วมากจนทั่วโลกจำเป็นจะต้องกำหนดจังหวะของความก้าวหน้าในด้านนี้ค่ะส่วน Anthropic นะคะบอกว่างานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองแบบบนซ้ำสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีเครื่องมือสำหรับควบคุมจังหวะการพัฒนา AI เพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามด้วยกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update ค่ะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ถ้าใครที่นอนฟังเพลงไปเรื่อยๆแบบไม่มีภารกิจนะคะว่าจะต้องอยู่ดึกแบบทำงานในตอนดึกๆเข้าเวรอยู่เวรอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเผลอหลับได้เพราะว่าอากาศมันชวนทำให้เรารู้สึกมันเคลิ้มๆไปนะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเผลอหลับไปจริงๆหลับคาโทรศัพท์เลยฝนตกช่วงเย็นๆมา2วันติดแล้วนะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่ายังไงต้องขอเข้ามาทักทายหน่อยเดี๋ยวพี่แบมจะคิดว่าหายไปอ้าวแค่นี้ก็ชื่นใจดีใจแล้วล่ะค่ะเพราะว่าชั่วโมงนี้จริงๆตั้งใจจะเปิดเพลงเพราะชุดใหญ่ๆให้ได้ฟังกันที่ Green Wave นี่คือช่วงเวลาของ DJ Playlist นะคะอยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave ถึงตี 2 เลย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า1 2 3 4

0: คืนนี้น่าจะถูกใจคนที่ทำงานในช่วงดึกนะคะแหมมีเพลงเป็นชุดใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีจังหวะแบบโยกเบาๆทำงานเพลินๆกันไปด้วยเลยนะคะขอบคุณทุกข้อความนะคะที่ส่งเข้ามาในช่วงท้ายๆจากคุณจรูนรัตน์คุณไลฟ์ลี่เกิร์ลเลิฟลี่เกิร์ลคุณวุฒิพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีคุณปุ๊กกี้ด้วยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาบอกทั้งเงียบไปแสดงว่าหลับไปแล้วล่ะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะคะขอบคุณทุกข้อความจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกลับมาอยู่ดูแลคุณในตอนเที่ยงคืนถึงตีสองดีเจแบมพลาดิสายสวัสดิ์ที่นี่กรีนเวฟวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตค่ะต้นชั่วโมงนี้ล่ะติดตามด้วยกันกับทินสุทินาทองชื่นจำนวนคนที่เสียชีวิตจากฝนตกแล้วก็น้ำท่วมในปากีสถานในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกิน100รายแล้วนะคะจากข้อมูลของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของปากีสถานก็บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากบ้านแล้วก็หลังคาพังถล่มค่ะเกือบครึ่งนึงอยู่ในแคว้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศติดกับชายแดนอัฟกานิสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพายุฝนได้พัดถล่มในหลายพื้นที่ของปากีสถานรวมไปถึงเมืองลาฮอร์เมืองเอกของแคว้นปัญจาบด้วยนะคะจนเกิดน้ำท่วมสูงซึ่งก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านนะคะที่ตั้งคำถามถึงการตอบสนองของภาครัฐที่มีต่อสภาพอากาศรุนแรงค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันยังส่งข่าวกันเหมือนเดิมนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
0: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect optomoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
1: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นธนาคารกลางสิงคโปร์หรือ MAS ค่ะได้เดินหน้านโยบายคุมเข้มทางการเงินเป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วนะคะเพื่อรับมือกับราคาน้ำมันที่กลับมาพุ่งสูงถึงแม้ว่าเงินเฟ้อในประเทศจะยังคงอยู่ในระดับต่ำก็ตามโดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสิงคโปร์ซึ่งไม่รวมต้นทุนที่อยู่อาศัยและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 1.6% นะคะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากระดับ 1.4% ในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็อยู่ใกล้กับระดับล่างสุดของกรอบคาดการ 1.5% ถึง 2.5% ของธนาคารกลางสิงคโปร์สำหรับปีนี้ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอันนี้อยู่ที่ 1.9% ค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต้นชั่วโมงส่งข่าวกันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: ส

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: อยากไม่รู้ใช่ไหมมันเพลงอะไร

ภาพบุรุษราชสตรีจากคาร์บอนไนท์พลัสทั้งหลายครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับแรปเปอร์หน้าใหม่ประเทศไทยของเรา AKA Mickey Mikey ส่งเสียงดังขึ้นไม้มือกลองแล้วหนึ่งเจ้าโลกวันเจ้าเบรย์ฟ้าเป่าที่เป่าไอ้อะไร

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ตกบ่ายทีไรเนี่ยสมองตื้อทุกทีเลยหมอเพื่อน
0: เวลาที่เรารู้สึกสมองตื้อบางทีอาจเพราะร่างกายของเราขาดน้ำอยู่ก็ได้นะคะพี่โบงานวิจัยระบุว่าสมองเราไวต่อระดับน้ำในร่างกายสูงมากการขาดน้ำเพียงแค่ 1-2% ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้ความสามารถในการตัดสินใจการจดจำระยะสั้นและสมาธิในการทำงานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแนะนำให้ดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรนะคะโดยเน้นการจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันแทนการดื่มแก้วใหญ่ทีเดียวเพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะองค์การยูเนสโกค่ะได้ประกาศขึ้นทะเบียนเส้นทางอพยพโบมาบาดิงกิโลในซูดานใต้เข้าไปสู่บัญชีมรดกโลกที่ตกอยู่ในอันตรายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ซูดานใต้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การสหประชาชาติค่ะคือเส้นทางนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 37,500 ตารางกิโลเมตรก็คือใหญ่กว่าประเทศเบลเยียมนะคะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไนล์ขาวแล้วก็ชายแดนติดกับเอธิโอเปียทุกปีเนี่ยจะมีสัตว์ป่ากว่า1ล้านตัวอพยพผ่านพื้นที่แห่งนี้จนทิ้งร่องรอยเอาไว้บนพื้นดินซึ่งมองเห็นได้จากทางอากาศค่ะมีตัวแทนชุมชนในพื้นที่นะคะก็บอกว่าก่อนการยอมรับนี้เนี่ยให้เกียรติไม่เพียงแต่สัตว์และผืนดินแต่ว่ายังรวมถึงผู้คนที่มีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับธรรมชาติแห่งนี้มาอย่างยาวนานค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ค่ะ

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต้นชั่วโมงแบบนี้ล่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลบราซิลค่ะได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยสหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้านะคะซึ่งก็รวมถึงบราซิลในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ25กับสินค้าบางรายการของบราซิลค่ะขณะที่ทางการบราซิลก็บอกว่ามาตรการภาษีนี้เนี่ยไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าปี2537และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของ WTO ค่ะอีกชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ Green
1: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

4เพลงต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้กันด้วยนะครับผมปอนันชัยครับดูแลแทนดีเจพี่อั๋นอีก1วันในเช้าวันนี้ด้วยนะครับขอให้เป็นเช้าวันที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยหลายคนเริ่มกลับมาทำงานแล้วแต่หลายคนก็ยังพักผ่อนกันอยู่นะครับขอให้มีวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆอีก1วันในชีวิตของคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมฟังเพลงเพราะๆกันได้เลยครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็บอกกันได้ด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินครับผม

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: แก่ลม
1: บำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ

0: Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสมัลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: Is that good?

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ก ิจกรรม Cover Night Live ของเรานะครับผม Moonlight Lounge เจอกับ Bogie Lion แล้วก็ว่านวันวานมีหลากหลายกติกาเลยครับที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังที่กำลังจะไปชม Cover Night Live ในครั้งนี้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของป้ายไฟเนี่ยนะครับจะต้องมีขนาดไม่เกินกระดาษ A4 นะฮะส่วนแท่งไฟต้องยาวไม่เกิน30ซมนะครับเพื่อไม่ให้บดบังการชมของคนรอบข้างด้วยสำหรับใครที่ขับรถมานะครับสามารถจอดรถได้ฟรีที่อาคาร King Power นะครับผมอาคารจอดรถของ King Power นั่นเองนะครับเพียงนำบัตรจอดรถมาสแกนที่จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าโรงละครแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนำรถออกก่อนเที่ยงคืนด้วยเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็มาสนุกด้วยกันสำหรับ Cover Night Live Moonlight Lounge คุณผู้ฟังครับ

0: ดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ช่วงคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารเม

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: ซิงเกิลใหม่ในช่วงเวลาของ Debut Track นะครับผมเป็นซิงเกิลจาก Lady Prang นะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Happy Hour นั่นเองนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่เพลงรักฟิลอบอุ่นนะครับที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษเพลงที่ถ่ายทอดโมเมนต์เล็กๆนะครับที่อบอวลไปด้วยความสุขครับตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วได้เห็นคนรักที่อยู่ข้างๆแหมเป็นเพลงที่อินเลิฟมากเลยทีเดียวนะครับผมซิงเกิลใหม่จาก Lady Prang กับ Happy Hour ครับ

0: าหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิ
7: พย์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
4: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้เรียนรู้ชีวิตสุดอินสปายไปกับ Inspire Day Club Inspire Day
6: ClubInspire Day
7: จากนักเต้นสู่นักแสดงคุณภาพระดับตำนานโออนุชิตเปิดมุมมองชีวิตเชนธนาไตรฉัตรจากบทเรียนราคา600ล้านหญิงเก่งที่เลือกใช้เสียงเพื่อคนอื่นบุ๋มปนัดดานักร้องเจ้าของฉายาเพื่อนหญิงพลังหญิงปานธนพรและมาวินทวีผลกับรสชาติชีวิตจริงที่ไม่ได้ฟินเฟอร์
5: กรกฎาคมนี้ที่สุดของแรงบันดาลใจกับดีเจอั๋นภัวหน้าทุกวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
8: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
3: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
4: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
3: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
5: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
3: เด็กทานได้ใช่ไหม
5: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: ถ้าเรื่องความเร็วต้องบิด108ไมล์แต่ถ้าเรื่องความรักต้อง108คำถามหัวใจพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมแชร์ทริคขับเคลื่อนความรักบิดให้สุดแล้วหยุดที่คำตอบของหัวใจขึ้นรถไปกับคลับไฟเดย์สุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
5: Green Update
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: ตามฟังด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นกรุงเทพมหานครค่ะได้ออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวเขื่อนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงก็คือในช่วงวันที่28กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมนี้ค่ะโดยคาดว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งโดยขอให้ประชาชนที่สายนอกแนวเขื่อนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าพบปัญหาน้ำท่วมแจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะคะ02-248-5115สำหรับถนนสายหลักหรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงสำหรับบ้านเรือนนอกแนวคันกั้นน้ำก็คือบ้านเรือนที่อยู่ภายนอกพื้นที่แนวเขื่อนริมน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะกับการขึ้นลงของน้ำในแม่น้ำค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: Green Update
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

เดินหน้าเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมชั่วโมงของ6โมงเช้าถึง7โมงเช้านะครับเพลงเพราะๆก็ยังเปิดให้คุณผู้ฟังฟังอย่างต่อเนื่องบอกกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกับเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมงานจาก Only Monday ซ่อนเธอไว้ในเพลงแล้วก็มีคนเดียวเท่านั้นจาก Boy Peacemaker รวมถึงไหนจากลีโอพุทธด้วยครับ

0: track
1: เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ส่วนตัวได้ชื่นชอบมากๆนะครับแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเปิดตอน4ทุ่มสักเท่าไหร่นะครับเวลาที่มาแทนดีเจในช่วงเช้าๆก็จะใช้ช่วงเวลานี้ในการเปิดให้ฟังนะครับผม Good Morning จากพี่เจเพนกวินวิลล่าครับ

อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
3: Smiley Request ขอบคุณด้วย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารออมสินให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทครับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่เสียภาษีด้วยนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมรวมนะครับผมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31 สิงหาคม 2569นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: Good News
1: คุณฟังครับผมใครที่เคยเจอคนที่ใช้ชีวิตประมาทกันบ้างไหมประมาททั้งการเงินประมาททั้งการงานประมาททั้งการเดินทางและการใช้ชีวิตต่างๆนะครับจนพอเรายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยความประมาทเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเรานะครับว่าหลังเกษียณเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงเงินเก็บที่มีน้อยนิดไหนจะภาษีที่ต้องจ่ายไม่ต้องพูดถึงลูกหลานหรอกนะครับเอาแค่ตัวเราก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราควรเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกันได้แล้วนะครับแล้วก็การมีประกันชีวิตเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันจะครอบคลุมทุกอย่างต่อให้ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ยังอุ่นใจได้กับซัมซุงประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะครับให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาเพราะเรามีสมาร์ทแอนาลิซิสและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงอนาคตและชีวิตหลังเกษียณพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดสมาร์ททุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิตวันนี้บ๊ายบายไปกับพร้อมๆกับช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the industry to the sustainable future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ป้าช่างภาพพาไปมู
10: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายขชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
13: ์วิธี Save Energy แบบ
14: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
15: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
16: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
17: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
16: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: กลับมาเจอกันติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นอินโดนีเซียค่ะใช้มาตรการเข้มงวดกับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายนะคะโดยล่าสุดมีรายงานนะคะว่าได้เนรเทศออกไป3คนเป็นชาวอินเดียสิงคโปร์และจีนค่ะหลังจากแฝงตัวเข้ามาทำงานที่เกาะบาหลีโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียที่เพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยชาวอินเดียวัย48ปีแล้วก็ชาวสิงคโปร์วัย44ปีเข้ามาเปิดสอนคลาสโยคะนะส่วนชาวจีนวัย34ปีเข้ามาทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง3คนก็ถูกส่งตัวออกจากอินโดนีเซียแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศบ้านเกิดแล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ช่วยโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเคเบิลนะคะ
1: ครับผมสวัสดีพี่อ้อมครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้แน่นอนค่ะวันพฤหัสคุณเจอกับอ้อมนะคะแล้วพี่อั๋นไม่อยู่ก็เจอกับเบิ้ลต่อไป
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วก็เป็นสวัสดีวันซ้อมวันหยุดนะคะหลายๆคนก็บอกว่าไม่เห็นหนังซ้อมเลยหย
1: ุ
2: ดอยู
1: ่อ้าว
2: หยุดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพนักงานออฟฟิศอย่างเราเนี่ยก็จะวันนี้ทำงานไม่ได้หยุด
1: ครับ
2: ราชการหยุดไหม
1: ราชการหยุดครับเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนที่เป็นราชการเขาบอกว่าหยุด3วันก็คืออังคารพุธแล้วก็พฤหัส
2: ใช่ไหม
1: ครับผม
2: สบายสบายชีวิตสบายเลย
1: แล้ว
2: ได้อยู่ด้
1: าถ้าเราลาวันจันทร์หรือว่าวันศุกร์อีกสักวันหนึ่งโอ้โห
2: ช
1: ี
2: วิตจะดีมากอะนะ
1: หยุดยาวมากกว่าสงกรานต์เลยพี่เอ้าแม
2: ่ประมาณนึงเลย
1: ประมาณเลยใช่คร
2: ับ เราก็แน่นอนแหละค่ะคุณผู้ฟังเราเป็นคนธรรมดาแล้วก็จ้องวันหยุดแต่นายจ้างอาจจะตาเหลือกแล้วมองบนใส่เราว่าทำไมต้องจะหยุดกันอย่างเงี้ยหนูลูกแต่เชื่อไหมคะว่าการหยุดงานเนี่ยถ้าเราเคลียร์ทุกอย่างก่อนหยุดได้ดี
1: ครับ
2: เปิดมาเนี่ยศักยภาพเราจะเต็มมาก
1: เหมือนเราชาร์จพลังมา
2: ใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าออฟฟิศสนับสนุนให้เราแบบมีความสุขในการได้เป็นตัวเองได้ใช้เวลากับตัวเองอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้พักอะไรเงี้ยแล้วที่ตึงๆมามันจะได้ผ่อนคลายแล้วบางทีผลประกอบการมันดีขึ้นนะคะ
1: เหมือนความสุขมวลรวมในบริษัทมันดีขึ้นอารมณ์ในการทำงานหรือว่ามูดบรรยากาศในที่ทำงานมันจะดีเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็จะสามารถดึงออกมาได้เต็มที
2: ่ถูกเพราะบางทีการทำงานมันไม่ได้เท่ากับทำแล้วจะผลดีอย่างเดียวมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยอารมณ์ความรู้สึกบางคนบอกว่า